0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดย The Titans Concert ที่สุดของคอนเสิร์ตใหญ่แห่งปีของ4ศิลปินตัวท็อปแบมแบมเจฟซาเตอร์พีพีกริตและไทม์ไทย20และ21มิถุนายนศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์จองบัตรได้แล้วที่ Eventpop

ดียวจบครบทุกเพลงฮิตแผ่น45 Non-Stop Music 10 เพลงฮิต 45 นาทีที่ Flex 104.5 โดย Bitchin Butter Coconut Biscuit Swinging Biscuit

สิ้นสุดการรอคอยครั้งแรกที่สาวๆทั้ง9คนจะมายืนบนเวทีเดียวกันใน2026 IOI Concert Tour Loop in Bangkok เตรียมตัวมาสร้างความทรงจำที่สวยงามที่สุดไปด้วยกัน6มิถุนายน Idea Live Bravo BKK บัตรราคาเริ่มต้น 2,900 บาทเปิดจำหน่ายบัตรแล้วที่ imethai.com สร้างสรรค์โดย iMethai

0: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020-035-1711หรืออีเมล info@flexstation.net
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนปต.FM 104.5 MHz

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยแบมปี5ปาหีปาร์ตี้คอนเสิร์ตเตรียมมาสดับรับชมรับฟัง3ดาวเด่นประจำปีด้วยโชว์สุดยิ่งใหญ่ไม่รู้ลืมเตรียมกดบัตร30พฤษภานี้ที่ I Have Ticket
2: 10:45 Non-stop music 10 playing hit 45 นาที
0: โดย Bitchin

0: ซิงเกิลจากพีพีกริดครับจัดไปกับขอโทษละกันในช่วงนี้1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 ครับรับสวัสดีผู้ฟังชาว Flex ทุกคนเลยวันที่28กันแล้ววันพฤหัสเดือน5นะฮะแป๊บๆจะหมดเดือน5เข้าเดือน6ครึ่งปีแล้วโอ้โหเร็วมากปีนี้เร็วจริงๆนะฮะอ่ะอยู่ด้วยกันแบบนี้ครับเหมือนเดิม 8:00 นถึง 11:00 น3ชั่วโมงเต็มขอเพลงเข้ามาได้ครับผ่านทางแอปพลิเคชัน Flex Connect แล้วก็นอกจากเพลงที่จะเปิดที่หลายๆคนขอยังมีเพลงที่เราจะแนะนำให้ได้ฟังกันด้วยในทุกชั่วโมงเลยกับ Flex Recommended ก็รอติดตามนะฮะว่าจะเอาเพลงอะไรมาแวะเวียนมาให้ได้ฟังกันบ้างแล้วก็ชั่วโมงที่3กับ Flex Delivery ด้วยทั้งหมดนี้ในช่วงแบบเลยและช่วงนี้ต้องขอขอบคุณครับกับ Bisshin Butter Coconut Biscuit Swinging Biscuit คู่ขากับอะไรก็อร่อย
1: 10:45 Non-stop music 10 playing hit 45นาที T-Flex 104.5 โดย Bisshin Butter Coconut Biscuit Swinging Biscuit คู่ขากับอะไรก็อร่อย
2: โอ๊ยฉันจะย้ายอ่ะอยู่กับพี่หนักทุกวันหนักทุกเดือน
3: โธ่บีหนักนิดหนักหน่อยก็ทนต่อเธอ
4: พี่เบาได้ก็เบาเธอย้ายเลยมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนเริ่มต้นเพียงล้านละ 3,000 บาทต่อเดือนในปีแรกยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo ตั้งแต่วันนี้ถึง15กรกฎาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
2: เบา
5: ๆธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
1: Bisshin Butter Coconut Biscuit ขนมปังอบกรอบหอมๆจะสวิงกิ้งท่าไหนก็อร่อยจะอยู่บนอยู่ล่างอยู่กลางอยู่หน้าอยู่หลังจะซ้อนจะทับจะกัดจะเคี้ยวจะหมู่จะเดี่ยวจะจุ้มจะจิ้
2: ม
1: จะสวิงกิ้งกับอะไรก็ดีไปหมดจะแยมจะชีสจะกล้วยจะไข่ไอติมหมูหยองน้ำสลัดผักขมช็อกโกแลตสตรอเบอรี่หรือจะกินเปล่าๆก็อร่อยสวิงกิ้งได้ทุกเมนู Bisshin Butter Coconut Biscuit

ใครเพื่อนแกฉันไม่รู้รู้แค่ว่าถ้าใครอยากปล่อยจอยก็มามันส์ไปด้วยกันในแบมปี5ปาหีปาร์ตี้คอนเสิร์ตคอนเสิร์ตทีมงานวัดที่จัดเต็มให้สมกับ5ปีวงแบม18กรกฎาคมนี้ณสเฟียร์ฮอลล์ชั้น5ศูนย์การค้าเอ็มสเฟียร์กดบัตรพร้อมกัน30พฤษภาคมนี้10โมงตรงทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน I Have Ticket สนับสนุนโดย I Have Ticket ซันสุ M District Flex 104.5

0: ซิงเกิลจาก Free Hand ครับจัดให้เป็นเพลงสุดท้ายในชั่วโมงแรก Recommend ให้ได้ฟังกันกับเมื่อถูกค้นพบ Finally She Found ฮะ Flex Lake Recommended Recommended บ้านเติมทุนครับแค่คุณมีบ้านห้องชุดที่ดินที่สวนที่ปลอดภาระและกำลังมองหาเงินก้อนพร้อมใช้เพื่อเสริมสภาพคล่องทางการเงินปิดภาระหนี้หรือต้องการรีไฟแนนซ์สินเชื่อบ้านแลกเงินจากสถาบันการเงินอื่นบ้านช่วยคุณได้ครับธนาคารออมสินขอแนะนำครับกับสินเชื่อออมสินบ้านแลกเงินกับข้อเสนอพิเศษกับอัตราดอกเบี้ยคงที่1ปีแรกเริ่มต้นเพียง 3.99% ต่อปีครับสำหรับวงเงินตั้งแต่3ล้านบาทขึ้นไปผ่อนตามสบายๆครับเริ่มต้น3ปีแรกล้านละ5,000บาทต่อเดือนพิเศษยิ่งขึ้นครับสนับสนุนค่าประเมินหลักทรัพย์สูงสุด 5,000 บาทและสนับสนุนค่าจดจำนองสูงสุดถึง 100,000 บาทสำหรับวงเงินกู้ตั้งแต่3ล้านบาทขึ้นไปครับเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดสมัครได้แล้ววันนี้ถึง30ธันวาคม2569ครับที่ gsb.or.th และธนาคารออมสินทุกสาขาครับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร GSB Contact Center 1115เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตจากธนาคารออมสินครับ Flex Flex
1: Next Hour กับธนาคารออมสินโดย Smart Social Bank for All Lives จากธนาคารออมสิน

0: ดเวลาในชั่วโมงแรกครับ Flex XR 3เพลงนี้ได้ฟังกันต้นชั่วโมงหน้าแน่นอน Stay tuned กันนะ
1: Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสินสนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
2: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: Bobacorn, Bobacorn, eh?

0: ไม่ว่าคนสำคัญของคุณจะอยู่ไกลแค่ไหนความคิดถึงส่งด่วนถึงกันได้ปรายศนีย์ไทยพร้อมส่งต่อทุกความรู้สึกดีๆไปทุกมุมโลกด้วย EMS World ส่งด่วนทั่วโลกพิเศษลูกค้า Post Family ส่งด่วน EMS World 2ชิ้นขึ้นไปลดทันที 20% ตามเงื่อนไขที่กำหนดวันนี้ถึง31พฤษภาคมนี้ที่ปรายศนีย์ทั่วประเทศ
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกมณฑลท FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ Trend 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยแบมปี5ปาหีปาร์ตี้คอนเสิร์ตเตรียมมาสดับรับชมรับฟัง3ดาวเด่นประจำปีด้วยโชว์สุดยิ่งใหญ่ไม่รู้ลืมเตรียมกดบัตร30พฤษภานี้ที่ I Have Ticket
1: 10:45 Non-stop Music
2: สิบเพลงฮิต45นาที
0: โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำโดเน่ชีสบอลและโดเน่คาราเมลบอลโดยบริษัทอาหารยอดคุณ

0: ซึ่งก็จะ Hers นะฮะกับทีละน้อยในช่วงนี้1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 ครับรสอบหูฟังที่เพิ่งชูนิ่งเข้ามาในชั่วโมงที่2นะฮะจัดให้ตามสัญญาเรียบร้อยตั้งแต่ท้ายชั่วโมงที่แล้วที่เกริ่นไว้ใน Flex 6 Hour ได้ฟังแน่ครับจาก Bilgin นับ1 Groove Riders ครับกับเกือบแล้วก็ Ice Paris กับแพรวานะฮะไม่ได้ฟังกันนานรักติดไซเรนแล้วก็อีกมากมายขอบคุณทุก Request ที่ส่งกันเข้ามานะฮะอยู่ด้วยกันแบบนี้ยาวๆไปถึง 11 โมงแล้วก็ชั่วโมงหน้ากับFlex Delivery ลุ้นกับผู้โชคดีประจำวันนี้นะฮะท้ายชั่วโมงนี้มีซิงเกิลจาก Slap Kiss มาแนะนำให้ฟังกันด้วยรอติดตามกันฮะแล้วช่วงนี้ต้องขอขอบคุณครับกับโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำโดเน่ชีสบอลชีสอบเข้มเต็มรสทุกคำและโดเน่คาราเมลบอลกรอบเต็มคำฉ่ำคาราเมลโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
1: 10:45 Non-Stop Music 10 Playing Hit 45นาทีที่ Flex 104.5 โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำโดเน่ชีสบอลชีสอบเข้มเต็มรสทุกคำและโดเน่คาราเมลบอลกรอบเต็มคำฉ่ำคาราเมลโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
2: พวกเราไลค์แค้นขอเป็นตัวแทนเจนใหม
3: ่ประกาศคำแถลงกินให้จริงใจเหมียวทั้งเมือง
2: โทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่อร่อยชัดทุกคำทำจากทูน่าเนื้อขาว
4: ชัดทุกคำว่าดีต่อไตไม่เติมเกลือ
2: ชัดทุกคำว่าเสริมพรีไบโอติกช่วยปรับสมดุลลำไส้
5: เลือกอาหารแมวต้องโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ
1: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
6: After ญี่ปุ่นขอส่งสแน็คกรุบกรอบอร่อยเคี้ยวเพลินชมใหม่จากโรงภาพยนตร์ SF Cinema คอนสติ๊กข้าวโพดแท่งอบกรอบที่มีส่วนผสมของเกล็ดข้าวโพด3รสชาติสุดเข้มข้นรสต้มยำรสโนริสาหร่ายและรสบาร์บีคิวและโปเตโกมันฝรั่งแผ่นหยักพรีเมียม3รสชาติโปเตโกซีซอสโปเตโกบาร์บีคิวและโปเตโกโนริซีวีทั้งหมดนี้ส่งให้ชาวออฟฟิศได้พักเบรกกินสนุกเคี้ยวเพลินจนหยุดไม่อยู่ระหว่างวันแบบฟรีๆง่ายๆแค่โหลดแอป Flex Connect แล้วลงทะเบียนแค่นี้ก็มีสิทธิ์ลุ้นฟินอิ่มฟรีจาก Flex 104.5
1: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี

0: Recommend ให้ฟังกันในชั่วโมงที่2ของแบมครับซิงเกิลจาก Slap Case กับไม่มีที่ยืนนะฮะเป็นหนึ่งเพลงเพราะเลยนะฮะที่ถ้าใครชอบขอเข้ามาได้ผ่านแอปพลิเคชัน Flex Connect ครับ
1: Flex like recommended. Flex

0: และทั้งหมดนี้คือชั่วโมงที่2ครับ Flex Next Hour 3เพลงนี้รอฟังกันต้นชั่วโมงหน้าชั่วโมงสุดท้ายคัมแบม Stay tuned กันนะฮะที่นี่ Flex 104.5 ครับ
1: Flex Flex Next Hour So out อย่างร้อนแรงสำหรับคอนเสิร์ตระดับวาระแห่งชาติ Mama Presents Club 30 Concertแล้วเตรียมไปสนุกด้วยกันเสาร์และอาทิตย์ที่27และ28มิถุนายน Impact Arena เมืองทองธานีสนับสนุนโดยบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปปลามาม่า Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิต Event Pop ดีน่านมถั่วเหลืองร่วมสนับสนุนโดย Flex 104.5 Media Addict Lido Connect Major Cineplex Line Melody สร้างสรรค์โดย Love Is Showbiz 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5
2: มีทุกเพลงฮิตที่คุณอยากฟัง

0: เฮด45นาทีที่ Flex 104.5
1: โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำโดเน่ชีสบอลชีสอบเข้มเต็มรสทุกคำและโดเน่คาราเมลบอลกรอบเต็มคำฉ่ำคาราเมลโดยบริษัทอาหารยอดคุณสนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020351711หรืออีเมล info@flexstation.net
0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนพอต่อ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยแบมปี5ปาหีปาร์ตี้คอนเสิร์ตเตรียมมาสดับรับชมรับฟัง3ดาวเด่นประจำปีด้วยโชว์สุดยิ่งใหญ่ไม่รู้ลืมเตรียมกดบัตร30พฤษภานี้ที่ I Have Ticket
1: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรีติดตามให้ดีชั่วโมงนี้ที่ Flex 104.5 10:45 Non-stop Music 10เพลงฮิต45นาที
0: โดยบิชชินบัตเตอร์โคโคนัท

0: กลับมา
1: ซิงเกิลจากพี่แว่นใหญ่นะฮะ featuring กับ Z9 นี่คือดาวตกครับในช่วงนี้1045 non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 145ครับได้เวลามารับสายหน้าไมค์กับกิจกรรม Flex Delivery นะฮะลุ้นกันกับผู้โชคดีคนที่4ประจำสัปดาห์นี้ฮะไปและช่วงนี้ต้องขอขอบคุณครับกับ Bisshin Butter Coconut Biscuit Swinging Biscuit คู่ขากับอะไรก็อร่อย
2: 1045 non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดย Bisshin Butter Coconut Biscuit Swinging Biscuit คู่ขากับอะไรก็อร่อย Yeah right Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
1: ขอแสดงความยินดีกับคุณติ๊กนะฮะวันนี้ติดภารกิจไม่สามารถรับสายหน้าไมค์ได้ทำงานอยู่แถวสีลมนะฮะน่าจะติดประชุมแน่เลยแต่ว่ายังไงแจกแน่นอนนะครับเหมือนเดิมเลยก็ยินดีด้วยสำหรับคุณติ๊กนะฮะก็ส่งมอบความเคี้ยวเพลินโฉมใหม่จากโรงภาพยนตร์ SF Cinema ครับมีทั้งคอนสติ๊กข้าวโพดแท่งอบกรอบที่มีส่วนผสมของเกล็ดข้าวโพด3รสชาติสุดเข้มข้นรสต้มยำรสโนริสาหร่ายแล้วก็รสบาร์บีคิวครับโปเตโกนะฮะมันฝรั่งแผ่นยักษ์พรีเมียม3รสชาติครับโปเตโกซีซอสโปเตโกบาร์บีคิวแล้วก็โปเตโกโนริซีวีดครับทั้งหมดนี้ให้กับคุณติ๊กเลยนะฮะแล้วก็ผู้โชคดีที่ลงทะเบียนมาร่วมสนุกกับกิจกรรม Flex Delivery แล้วก็ได้ลุ้นเป็นผู้โชคดีแบบนี้ยินดีด้วยนะฮะจะได้ไปแบบพักเบรก3กล่องใหญ่มูลค่ารวมกว่า600บาทเลยนะฮะลงทะเบียนง่ายๆผ่านทางแอปพลิเคชัน Flex Connect นะครับ
2: Yeah right Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี

0: ดตาม playlist T-Flex recommend ได้ทุกสัปดาห์ T-Flex 104.5
1: บิชินบัตเตอร์โคโคนัทบิสกิตขนมปังอบกรอบหอมๆจะสวิงกิ้งท่าไหนก็อร่อยจะอยู่บนอยู่ล่างอยู่กลางอยู่หน้าอยู่หลังจะซ้อนจะทับจะกัดจะเคี้ยวจะหมู่จะเดี่ยวจะจุ้มจะจิ้
2: ม
1: จะสวิงกิ้งกับอะไรก็ดีไปหมดจะแยมจะชีสจะกล้วยจะไข่ไอติมหมูหยองน้ำสลัดผักโขมช็อกโกแลตสตรอเบอรี่หรือจะกินเปล่าๆก็อร่อยสวิงกิ้งได้ทุกเมนูบิชชินบัตเตอร์โคโคนัทบิสกิต

0: ซึ่งก็จะ Bust Because of You I Shine ครับกับดีใจที่ไม่มีเธอจัดให้เป็นเพลงสุดท้ายในช่วงสุดท้ายของแบบวันนี้ถ้าชอบนะฮะ BS ขอเข้ามาได้เยอะเลยผ่านทางแอปพลิเคชัน Flex Connect นี่คือ Flex Recommended ครับ Flex like Recommended ปตท.เชิญชวนคนไทยใจรักศิลปะครับร่วมส่งผลงานเข้าประกวดศิลปกรรมปตท.ต่อยอดศิลปะสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ครับในวาระครบรอบ48ปีปตท.เพื่อเป็นการตอกย้ำการสนับสนุนวงการศิลปะมาอย่างต่อเนื่องปตท.จึงได้จัดการประกวดผลงานศิลปะประจำปีนี้จำนวน2โครงการครับแล้วก็มอบรางวัลรวมทั้งสิ้น48รางวัลรวมมูลค่ากว่า 1,200,000 บาทครับประกอบด้วย PTT ArtAward 2026ครับการประกวดศิลปกรรมปตท.ครั้งที่41จำนวน32รางวัลรวมมูลค่ากว่า 900,000 บาทภายใต้หัวข้อพลังชีวิตพลังอนาคตแล้วก็โครงการที่2นะฮะกับ PTT Digital Arts 2026ครับการประกวดผลงานศิลปะดิจิทัลจำนวน16รางวัลรวมมูลค่ากว่า 270,000 บาทภายใต้หัวข้อส่งพลังสร้างอนาคตครับโดยจะมีการจัดพิธีมอบรางวัลที่ PTT Art Gallery นะบ้านเจ้าพระยาในช่วงเดือนตุลานี้นะครับสามารถติดตามรายละเอียดทาง Facebook กันได้เลยกับหอศิลป์นะบ้านเจ้าพระยาครับ Flex
1: Next Hour กับธนาคารออมสินโดย Smart Social Bank for All Lives จากธนาคารออมสิน

0: หมดเวลาในช่วงของแบมแล้วครับ3เพลงนี้เราฟังกันต้นชั่วโมงหน้าสเตจจริงกันในยาวตลอดทั้งวันเลยนะครับที่นี่ที่เดียว Flex 104.5 ครับ
1: Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสินสนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
2: บอบบะคอนบอบบะบอบบะคอนเอ

0: Comedy Talk Show ที่พร้อมเสิร์ฟทุกเรื่องราวของเหล่าศิลปินที่คุณชื่นชอบ
1: Yeah right
0: Stay tuned เลยที่ Flex 104.5
2: โดย Mama OK Matcha Curry มัทฉะกับแกงกะหรี่ความลงตัวเกินคาดมีที่แมคโครและโลตัสเท่านั้นสนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020351711หรืออีเมล info@flexstation.net
3: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกมณฑลFM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
4: Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
2: โดย The Titans Concert ที่สุดของคอนเสิร์ตใหญ่แห่งปีของ4ศิลปินตัวท็อปแบมแบมเจฟซาเตอร์พีพีกริตและไทม์ไทย20และ21มิถุนาศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์จองบัตรได้แล้วที่ Eventpop
1: 10:45 Non-stop music
3: 10 play hit 45 นาที
2: โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำโดเน่ชีสบอลและโดเน่คาราเมลบอลโดยบริษัทอาหารยอดคุณ

0: 10เพลงฮิต45นาทีโดยอาหารแมวโทโร่และโดเน่ชีสบอลคาราเมลบอล
1: ที่เฟล็กซ์ 104.5

0: ถ้าตลอดการมีจริงขอให้มันเกิดกับรักครั้งนี้จากมินชี่ X มาทีมครับเปิดกันให้ฟังในช่วงนี้1045 Non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 ครับทักทายชาว Flex ทุกคนด้วยนะครับเป็นประจำทุกวันพุธถึงวันศุกร์เวลา 11:00 นจนถึงบ่าย 2:00 นแน่นอนนะครับเป็นเวลาของ FJ พิมพ์ครับมาแล้วทุกคนฮัลโหลฮัลโหลเราอยู่ด้วยกัน3ชั่วโมงเต็มเหมือนเดิมนะครับอยู่เป็นเพื่อนกันด้วยนะวันนี้มินชี่ก็เป็นอีกหนึ่งนักร้องสาวนะครับที่ผมติดตามในโซเชียลมีเดียเพราะว่าคอนเทนต์ของเขานี่น่ารักมากๆนะครับนอกจากจะมีช่อง YouTube แล้วเนาะก็ยังมีคอนเทนต์ที่เขาชอบเล่นเกมกับแฟนเขานะครับทุกครั้งที่เลื่อนไปเจอเนี่ยคือเลื่อนผ่านไม่ได้เลยเพราะว่าสนุกมากแล้วก็ดูจนจบทุกรอบเลยอ่ะแล้วตอนนี้นะครับเราก็มาอยู่ช่วงท้ายๆชั่วโมงแรกกันแล้วเหลือกันอีก2เพลงเท่านั้นยังไงก็ Stay Tuned ฟังกันต่อด้วยครับแล้วสำหรับช่วงนี้นะครับต้องขอขอบคุณโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำโดเน่ชีสบอลชีสอบเข้มเต็มรสทุกคำและโดเน่คาราเมลบอลกรอบเต็มคำฉ่ำคาราเมลโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
1: 10:45 Non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำโดเน่ชีสบอลชีสอบเข้มเต็มรสทุกคำและโดเน่คาราเมลบอลกรอบเต็มคำฉ่ำคาราเมลโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
2: พวกเราไลแคนขอเป็นตัวแทนเจนใหม
3: ่ประกาศคำแถลงกินให้จริงใจเหมียวทั้งเมือง
2: โทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่อร่อยชัดทุกคำทำจากทูน่าเนื้อขาว
4: ชัดทุกคำว่าดีต่อไตไม่เติมเกลือ
2: ชาทุกคำว่าเสริมพรีไบโอติกช่วยปรับสมดุลลำไส้
5: เลือกอาหารแมวต้องโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชาทุกคำ
6: ใครเพื่อนแกฉันไม่รู้รู้แค่ว่าถ้าใครอยากปล่อยจอยก็มามันส์ไปด้วยกันในแบม B5 ปาหีปาร์ตี้คอนเสิร์ตคอนเสิร์ตทีมงานวัดที่จัดเต็มให้สมกับ5ปีวงแบม18กรกฎาคมนี้ณสเฟียร์ฮอลล์ชั้น5ศูนย์การค้าเอ็มสเฟียร์กดบัตรพร้อมกัน30พฤษภาคมนี้10โมงตรงทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน iHave Ticket สนับสนุนโดย iHave Ticket สันสุ M District Flex 104.5

0: ไม่รู้ว่าทุกคนเคยเป็นไหมนะฮะเวลาที่เราเจอวันแย่ๆมาแล้วเรามาเจอรอยยิ้มของใครสักคนหนึ่งที่เรารักเนี่ยมันก็ทำให้วันแย่ๆกลายเป็นวันที่ดีได้ครับและนั่นคือเพลงแค่เธอยิ้มหรือว่า Smile จาก Pain ครับเป็นเพลงสุดท้ายในชั่วโมงแรกนี้นะครับที่ FJ พิมพ์อยากจะมาแนะนำให้ทุกคนได้รู้จักกันในช่วงนี้เลย Flex Recommended ครับ
1: Flex
0: like
1: Recommended Flex Next Hour.
0: ช่วงนี้อากาศก็กลับมาร้อนอีกแล้วนะทุกคนอากาศบ้านเราเหมือนเป็นไบโพล่าเหมือนกันนะฝนจะตกก็ตกจะร้อนก็ร้อนนะครับบางครั้งก็คิดถึงฝนเหมือนกันเพราะว่าช่วงนี้ร้อนมากจริงๆออกไปเดินข้างนอกนี้โดนแดดแผดเผาโอ้โหต้องทาโบกครีมกันแดดกันแบบหนาๆเลยทีเดียวนะฮะและช่วงเที่ยงนะครับ FJ พิมพ์ก็ยังอยู่กับทุกคนต่อเนาะและ3เพลงนี้รอทุกคนอยู่แล้วครับตั้งแต่ต้นชั่วโมงเลยจากอะตอมชนกันครับและเพลงต่อไปเพลงนี
2: ้แค่รักฉันเท่าที่เคยรักเขาแค่ปล่อยให้รักของเรามันเป็นไปตามหัวใจ
0: รักฉันให้เท่าคนเก่าก็พอหรือว่าอันแฟร์จากมีน featuring แอมอัจฉริยะครับและเพลงต่อไปเพลงนี
2: ้ฉันเลยถอยไปอยู่ตรงนั้นตรงที่ไม่มีใครให้ก่อนเลยถอย
0: ขอให้จากกลิสครับทั้ง3เพลงนี้รอชาว Flex ทุกคนอยู่แล้วนะครับทูนอินเข้ามาฟังกันด้วยนะ
1: Flex Flex Next Hour
3: สิ้นสุดการรอคอยอัลฟาชาวไทยถึงเวลาอัปเกรดความมันสู่บ้านหลังใหญ่กว่าเดิมกับสมาชิก XG ทั้ง7คนใน XG World Tour The Core in Bangkokกลับมาพร้อมกับความยิ่งใหญ่เตรียมตัวมาสัมผัสพลังงาน The Core แบบสดๆกับโชว์ระดับโลกและโปรดักชันที่จัดเต็มกว่าเดิม19กรกฎาคม Impact Arena เมืองทองธานีบัตรราคาเริ่มต้น 2,500 บาทเปิดจำหน่ายบัตรแล้วที่ thaiticketmajor.com
4: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์ 02-035-1711 หรืออีเมล info@flexstation.net
5: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนปตอ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
6: Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 ออกอากาศจาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5

0: กลับมาอีกครั้งนะครับกับตำนานหลอนในรั้วมหาวิทยาลัยถ่ายทอดเรื่องราวขนหัวลุกจาก4ภูมิภาคของไทยที่ถูกเล่าขานรุ่นสู่รุ่นโดย4ผู้กำกับลายเซ็นชัดและ8นักแสดงในเทอม4ขนหัวลุกพร้อมกันได้ตั้งแต่วันนี้นะครับที่โรงภาพยนตร์ SF Cinema ทุกสาขาพิเศษของที่ระลึกจากเทอม4เพียงเป็นสมาชิกบัตร SF Plus ซื้อตั๋วหนังเทอม4ทุกที่นั่งรับทันที Collectible Ticket จำนวน1ใบมีให้สะสมถึง8แบบตั้งแต่วันนี้ครับที่โรงภาพยนตร์ SF Cinema ทุกสาขานะครับ
1: ฉันได้แล้ว
2: ผมก็ได
1: ้ป้าก็ได
3: ้วันนี้ใครก็มีโอกาสได้ความสุขแบบเบิ่มๆออมสินฉลอง113ปีเพิ่มความสุขเพิ่มโอกาสเพิ่มเงินรางวัลพิเศษรวม113ล้านบาทกับสลากออมสินพิเศษ1ปีและ2ปีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อแล้วซื้อได้อีกยิ่งได้ลุ้นถึง3ครั้งซื้อเลยที่แอปไมโมหรือธนาคารออมสินทุกสาขาวันนี้ถึง15กรกฎาคม69เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
1: ซื้อเลย
4: ธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
5: โซอาอย่างร้อนแรงสำหรับคอนเสิร์ตระดับวาระแห่งชาติ Mama Presents Club 30 Concert แล้วเตรียมไปสนุกด้วยกันเสาร์และอาทิตย์ที่27และ28มิถุนายน Impact Arena เมืองทองธานีสนับสนุนโดยบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปปลามาม่า Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิต Event Pop ดีน่านมถั่วเหลืองร่วมสนับสนุนโดย Flex 104.5 Media Addict Lido Connect Major Cineplex Line Melody สร้างสรรค์โดย Love is Showbiz
6: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์ 02-035-1711 หรืออีเมล info@flexstation.net
7: Flex 104.5

ีกหนึ่ง all time hit จาก Tattoo Color และนั่นคือเพลงขาหมูนั่นเองนะครับและสำหรับชาว Flex คนไหนที่อยากไปลุยกันต่อเหลืออีก1ชั่วโมงเท่านั้นที่อยู่กับ FJP นะครับและ3เพลงนี้รอทุกคนอยู่ตั้งแต่ต้นชั่วโมงเลยในช่วง 10:45 non stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5

0: รีสตาร์ทจากรูม39ทั้ง3เพลงนี้รอชาวเฟล็กซ์ทุกคนอยู่แล้วในชั่วโมงสุดท้ายของ FJ พิมพ์นะครับกลับมาเจอกันด้วยนะ
1: คุณกำลังฟัง
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกพลปตอ FM 104.5 MHz
1: นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยแบมปี5ปาหีปาร์ตี้คอนเสิร์ตเตรียมมาสดับรับชมรับฟัง3ดาวเด่นประจำปีด้วยโชว์สุดยิ่งใหญ่ไม่รู้ลืมเตรียมกดบัตร30พฤษภานี้ที่ I Have Ticket
2: 10 10 45 Non-stop Music 10 เพลงฮิต
3: 45นาที
0: โดยบิชชินบัต

0: เรียกว่ารักได้ไหมหรือว่า Is This Love จาก Gemini แล้วก็ Ford นะครับเปิดกันให้ฟังในช่วงนี้1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 ครับสำหรับ2หนุ่มนี้ก็ออกเพลงมาให้ฟังกันเรื่อยๆด้วยนะฮะนอกจากจะมีความสามารถในการแสดงแล้วเรื่องการร้องเพลงนี่ไม่เป็นสองรองใครจริงๆนะฮะ Ford ก็เพิ่งออกซิงเกิลใหม่มาด้วยนะไม่รู้ว่าทุกคนได้ฟังกันหรือยังกับเพลงนี้อยู่ด้วยกันนะหรือว่า Every Single Day ก็เป็นเพลงสไตล์แบบป๊อปกรูฟฟังง่ายนะฮะสไตล์ของโฟร์นั่นเองนะฮะซึ่ง Gemini ก็มีอีก1เพลงด้วยที่เพิ่งออกมาล่าสุดก็คือเพลง Dangerous นั่นเองโอ้โหเพลงนี้พ่อหนุ่มอันตรายนะฮะ อ่ะแล้วสำหรับช่วงนี้นะครับต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีของเราด้วยนะ Bishin Butter Coconut Biscuit Swinging Biscuit คู่ขากับอะไรก็อร่อย
1: 1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดย Bitchin Butter Coconut Biscuit Swinging Biscuit คู่ขากับอะไรก็อร่อย
2: พวกเราไลแคนขอเป็นตัวแทนเจนใหม
3: ่ประกาศคำแถลงกินให้จริงใจเหมียวทั้งเมือง
2: โทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่อร่อยชัดทุกคำทำจากทูน่าเนื้อขาว
4: ชัดทุกคำว่าดีต่อไตไม่เติมเกลือ
2: ชัดทุกคำว่าเสริมพรีไบโอติกช่วยปรับสมดุลลำไส้

0: บิทชินบัตเตอร์โคโคนัทบิสกิตขนมปังอบกรอบหอมๆจะสวิงกิ้งท่าไหนก็อร่อยจะอยู่บนอยู่ล่างอยู่กลางอยู่หน้าอยู่หลังจะซ้อนจะทับจะกัดจะเคี้ยวจะหมู่จะเดี่ยวจะจุ้มจะจิ้
1: ม
0: จะสวิงกิ้งกับอะไรก็ดีไปหมดจะแยมจะชีสจะกล้วยจะไข่ไอติมหมูหยองน้ำสลัดผักขมช็อกโกแลตสตรอเบอรี่หรือจะกินเปล่าๆก็อร่อยสวิงกิ้งได้ทุกเมนูบิทชินบัตเตอร์โคโคนัทบิสกิต
2: 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 มีทุกเพลงฮิตที่คุณอยากฟัง

ื่นเดียวจบครบทุกเพลงฮิตแผ่น45 non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดย Bitchin Butter Coconut Biscuit Swinging Biscuit คู่ขากับอะไรก็อร่อย Flex Lake Recommended

ส่งท้ายช่วงของ SJP วันนี้ไปด้วยเพลงที่จบไปเมื่อกี้เลยนะครับกับเพลงเมื่อถูกคนพบหรือว่า Finally She Found จาก Free Hand ในช่วงนี้ Flex Recommended ครับ Flex Recommended Recommended สำหรับใครที่มีแพลนไปเดินงานไทเฟ็กซ์อนุก้าเอเชีย2026ปีนี้นะครับอยากชวนแวะมาที่บูธแม่ประนอมแบรนด์ต้นตำรับรสชาติไทยที่อยู่คู่ผู้บริโภคมากว่า60ปีที่ปีนี้มาแบบคึกคักมากทั้งความน่ารักของมาสคอตที่เปิดตัวครั้งแรกอย่างเป็นทางการชิมเมนูจากผลิตภัณฑ์ใหม่และกิจกรรมต่างๆมาในคอนเซปต์ Authentic Thai Taste for Every Moment กับการหยิบรสชาติไทยที่คุ้นเคยมาเล่าใหม่ให้เข้ากับไลฟ์สไตล์วันนี้มากขึ้นภายในบูธนะครับจะมีทั้งเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่อย่างซอสมะขามน้ำปลาร้าปรุงรสและซอสผัดต่างๆรวมถึงเมนูจากการคอลแลบอเรชันที่น่าสนใจกับแบรนด์ Auntie Anne's และเอเต้ด้วยนะครับนอกจากนี้นะครับยังได้เจอกับคุณชิลลี่และน้องกาลิกมาสคอตคู่ใหม่ของแม่ประนอมตัวแทนแห่งความอร่อยและความภาคภูมิใจในเอกลักษณ์รสชาติไทยพร้อมกิจกรรมคุกกิ้งโชว์จากดาราและอินฟลูเอนเซอร์ตลอดงานและพิเศษสุดๆนะครับวันเสาร์ที่30นี้มีโปรโมชั่นซื้อ1แถม1ซึ่งโปรนี้เป็นความตั้งใจของแบรนด์ที่เตรียมไว้ให้ลูกค้าในทุกปีเพื่อช่วยซัพพอร์ตในช่วงเวลาที่เราต้องเลือกใช้จ่ายอย่างคุ้มค่าใครอยากแวะมาชิมมาเลือกของอร่อยกลับบ้านเจอกันได้ที่บูธแม่ประนอม 9GG15H9 Impact เมืองทองธานีวันที่30พฤษภาคมนี้นะครับ Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสินโดย Smart Social Bank for All Lives จากธนาคารออมสินFJ พิมต้องลาชาว Flex ทุกคนไปแล้วนะครับและ3เพลงนี้ก็ยังรอทุกคนอยู่ในช่วง1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5ในชั่วโมงหน้าครับ

0: อย่าลืมมาฟัง3เพลงนี้กันในชั่วโมงหน้าด้วยนะครับแต่สำหรับวันนี้ FJ Pim ต้องไปจริงๆแล้วกลับมาเจอกันใหม่พรุ่งนี้นะครับอีก1วันในอาทิตย์นี้เวลาเดิมเลย 11:00 นจนถึงบ่าย 2:00 ครับบ๊ายบาย
1: Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสินสนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
2: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thais เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน

0: ้อมเสิร์ฟทุกเรื่องราวของเหล่าศิลปินที่คุณชื่นชอบ
1: Yeah right
0: Stay tuned เลยที่ Flex 104.5
2: โดย Mama OK มัทฉะเคอรี่มัทฉะกับแกงกะหรี่ความลงตัวเกินคาดมีที่แมคโครและโลตัสเท่านั้นสนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020-035-1711หรืออีเมล info@flexstation.net
3: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนปตอ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
4: Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Little Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยแบมปี5ปาหีปาร์ตี้คอนเสิร์ตเตรียมมาสดับรับชมรับฟัง3ดาวเด่นประจำปีด้วยโชว์สุดยิ่งใหญ่ไม่รู้ลืมเตรียมกดบัตร30พฤษภานี้ที่ I Have Ticket
1: 10:45 Non-stop Musicสิบเพลงฮิต45นาที
0: โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำโดเน่ชีสบอลและโดเน่คาราเมลบอลโดยบริษัทอาหารยอดคุณ

0: 10เพลงฮิต45นาทีโดยอาหารแมวโทโร่และโดเน่ชีสบอลคาราเมลบอล
1: ที่ Flex 104.5

0: 1045 Non-Stop Music ครับ10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 ของเราและนี่คือเพลงรักใครไม่ไหวจาก Tree Man Down เลือกมาต้อนรับกันเลยนะจ๊ะในชั่วโมงนี้บ่าย2กว่าๆวันนี้ FJ Copter รายงานตัวดูแลทุกคนนะยังคงปฏิบัติหน้าที่แทนพี่ญี่ปุ่นนะครับในวันนี้นะดูแลทุกคนยาวๆจนถึง5โมงเย็นเลยเพราะฉะนั้น stay tuned กันเอาไว้ด้วยนะจ๊ะและใครอยากฟังเพลงอะไรเป็นพิเศษเนี่ยอย่าลืมครับขอนเข้ามาได้ผ่านทางแอปพลิเคชัน Flex Connect ของเราเนาะฟังเพลงกันยาวๆเลยนะจ๊ะ10เพลงฮิตกับ1045 Non-Stop Music วันนี้เนี่ยอากาศค่อนข้างจะร้อนมากๆเลยท้องฟ้าเปิดแดดส่องแรงมากๆใครที่จำเป็นจะต้องทำกิจกรรมกลางแจ้งเนี่ยก็อย่าลืมดื่มน้ำตามเยอะๆเนาะกลัวจะเป็นฮีทสโตรกกันด้วยความเป็นห่วงเป็นใยจาก FJ Copter นะจ๊ะในชั่วโมงนี้ครับต้องขอขอบคุณด้วยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำขอบคุณครับโดเน่ชีสบอลชีสอบเข้มเต็มรสทุกคำแล้วก็โดเน่คาราเมลวอลกรอบเต็มคำฉ่ำคาราเมลโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
1: 1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำโดเน่ชีสบอลชีสอบเข้มเต็มรสทุกคำและโดเน่คาราเมลบอลกรอบเต็มคำฉ่ำคาราเมลโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
2: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
3: FJ ญี่ปุ่นขอส่งสแน็คกรุบกรอบอร่อยเคี้ยวเพลินชมใหม่จากโรงภาพยนตร์ SF Cinema คอนสติ๊กข้าวโพดแท่งอบกรอบที่มีส่วนผสมของเกล็ดข้าวโพด3รสชาติสุดเข้มข้นรสต้มยำรสโนริสาหร่ายและรสบาร์บีคิวและโปเตโกมันฝรั่งแผ่นหยักพรีเมียม3รสชาติโปเตโกซีซอสโปเตโกบาร์บีคิวและโปเตโกโนริซีวีทั้งหมดนี้ส่งให้ชาวออฟฟิศได้พักเบรกกินสนุกเคี้ยวเพลินจนหยุดไม่อยู่ระหว่างวันแบบฟรีๆง่ายๆแค่โหลดแอป Flex Connect แล้วลงทะเบียนแค่นี้ก็มีสิทธิ์ลุ้นฟินอิ่มฟรีจาก Flex 104.5
2: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
4: Sold out อย่างร้อนแรงสำหรับคอนเสิร์ตระดับวาระแห่งชาติ Mama Presents Club 30 Concertแล้วเตรียมไปสนุกด้วยกันเสาร์และอาทิตย์ที่27และ28มิถุนายน Impact Arena เมืองทองธานีสนับสนุนโดยบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปปลามาม่า Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิต Event Pop ดีน่านมถั่วเหลืองร่วมสนับสนุนโดย Flex 104.5 Media Addict Lido Connect Major Cineplex Line Melody สร้างสรรค์โดย Love Is Showbiz

0: กลับมาพบกันอีกครั้งครับสำหรับวงนี้นะหลังจากที่ห่างหายจากการปล่อยเพลงไปนานถึง1ปีครับและตอนนี้สมาชิกที่เหลือ2คนเนี่ยเขาคัมแบ็กกลับมาแล้วและเชื่อว่าชาวเฟล็กซ์หลายๆคนที่ฟังอยู่ก็น่าจะเป็นแฟนเพลงของวง Telex Telex ด้วยและนี่คือซิงเกิลล่าสุดเลยกับเพลงพบกันอีกจาก Telex Telexฟังแล้วเนี่ยก็ทำให้หัวนึกถึงบรรยากาศในวันเก่าๆเนาะหลายๆคนเนี่ยคอมเมนต์ครับบอกว่าโตมากับเพลงของวง Telex Telex เลย
1: wow.
0: และนี่คืออีกหนึ่งเพลงครับที่ Flex Recommended และ Copter ก็ Recommend ให้ทุกคนได้ฟังกันด้วยนะจ๊ะในชั่วโมงนี
2: ้ Flex like Recommended Flex Next Hour
0: วันนี้เนี่ยครับเตอร์ไม่รู้ว่าเป็นอะไรเหมือนกันครับแต่รู้สึกหิวเป็นพิเศษเลยคือถ้าชาว Flex คนไหนที่ฟังอยู่เนี่ยมีร้านอาหารอะไรแนะนำในบริเวณสยามอะไรอย่างเงี้ยก็ลองคอมเมนต์บอก FJ ครับเตอร์กันได้นะจ๊ะตอนนี้รู้สึกหิวมากเลย คือกินข้าวเที่ยงมาแล้วนะแต่ยังหิวอยู่งงมากทุกคนครับ3เพลงต้นชั่วโมงหน้าที่รอทุกคนอยู่แปะหัวใจครับจากน้องเจ้านายฟีเจอริ่งจูเน่ New Season จากน้องนุนิวเขตห้ามห่วงจากพี่โตศักดิ์สิทธิ์รอทุกคนอยู่นะจ๊ะ

0: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020-035-1711หรืออีเมล info@flexstation.net
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกมณฑลทหาร FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยแบมปี5ปาหีปาร์ตี้คอนเสิร์ตเตรียมมาสดับรับชมรับฟัง3ดาวเด่นประจำปีด้วยโชว์สุดยิ่งใหญ่ไม่รู้ลืมเตรียมกดบัตร30พฤษภานี้ที่ I Have Ticket
1: 10:45Non-stop music.
2: Play hit. 45 นาที
0: โดย Bitchin Butter Coconut Biscuit

0: การที่เราต้องเฝ้ารอคอยใครสักคนโดยที่จิตใจเราเนี่ยก็รู้นะว่ายังไงเขาก็คงไม่มีวันกลับมาเขาจากเราไปด้วยเหตุผลอะไรบางอย่างด้วยวิธีการอะไรก็ตามแต่นั่นแหละแต่ว่าเรายังสร้างความหวังให้กับตัวเองไม่ยอม move on ไปข้างหน้าบั่นทอนหัวใจตัวเองไปเรื่อยๆครับมันก็คงไม่ต่างอะไรจากคำที่พูดว่ามันเหมือนตายทั้งเป็นน่ะเนาะและนี่คือเพลง Living Dead ครับจากปานเลือกมาให้ทุกคนได้ฟังกันด้วยครับในชั่วโมงที่2ของเรากับ1045 Nonstop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 ฟังเพลงกันยาวๆเลยเนาะ10เพลงฮิตครับในชั่วโมงนี้เนี่ยต้องขอขอบคุณด้วยครับ Bichin Butter Coconut Biscuit Swinging Biscuit คู่ขากับอะไรก็อร่อยใครอยากฟังเพลงอะไรเป็นพิเศษเนี่ยขอเข้ามาได้นะจ๊ะผ่านทางแอปพลิเคชันของเรา Flex Connect นะจ๊ะ
1: 1045 Nonstop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดย Bichin Butter Coconut Biscuit Swinging Biscuit คู่ขากับอะไรก็อร่อย Bichin Butter Coconut Biscuit ขนมปังอบกรอบหอมๆจะ Swinging ท่าไหนก็อร่อยจะอยู่บนอยู่ล่างอยู่กลางอยู่หน้าอยู่หลังจะซ้อนจะทับจะกัดจะเคี้ยวจะหมู่จะเดี่ยวจะจุ้มจะจิ้มจะสวิงกิ้งกับอะไรก็ดีไปหมดจะแยมจะชีสจะกล้วยจะไข่ไอติมหมูหยองน้ำสลัดผักขมช็อกโกแลตสตรอเบอรี่หรือจะกินเปล่าๆก็อร่อยสวิงกิ้งได้ทุกเมนูบิชินบัตเตอร์โคโคนัทบิสกิต
2: ไม่ว่าคนสำคัญของคุณจะอยู่ไกลแค่ไหนความคิดถึงส่งด่วนถึงกันได้ไปรษณีย์ไทยพร้อมส่งต่อทุกความรู้สึกดีๆไปทุกมุมโลกด้วย EMS World ส่งด่วนทั่วโลกพิเศษลูกค้าโพสต์ Family ส่งด่วน EMS World 2ชิ้นขึ้นไปลดทันที 20% ตามเงื่อนไขที่กำหนดวันนี้ถึง31พฤษภาคมนี้ที่ไปรษณีย์ทั่วประเทศ
3: สิ้นสุดการรอคอยอัลฟาชาวไทยถึงเวลาอัปเกรดความมันสู่บ้านหลังใหญ่กว่าเดิมกับสมาชิก XG ทั้ง7คนใน XG World Tour The Core in Bangkok กลับมาพร้อมกับความยิ่งใหญ่เตรียมตัวมาสัมผัสพลังงาน The Core แบบสดๆกับโชว์ระดับโลกและโปรดักชันที่จัดเต็มกว่าเดิม19กรกฎาคม Impact Arena เมืองทองธานีบัตรราคาเริ่มต้น 2,500 บาทเปิดจำหน่ายบัตรแล้วที่ thaiticketmajor.com

ซิงเกิลล่าสุดจาก Buzz Because of You ไอชายครับที่เพลงนี้เนี่ยได้น้องต้นหนแล้วก็กันชาลีมาเป็นโปรดิวเซอร์แล้วก็มาเป็นคอมโพเซอร์ไว้ในเพลงนี้นะอีกหนึ่งซิงเกิลที่แนะนำให้ทุกคนได้ฟังกันด้วยครับดีใจที่ไม่มีเธอ Happy จาก Buzzนี่เป็นอีกหนึ่งเพลงที่ทะลุ1ล้านวิวได้อย่างรวดเร็วมากๆเลยปล่อย MV มาได้แค่สัปดาห์นิดๆเท่านั้นแหละโอ้โหแฟนคลับเนี่ยเหนียวแน่นมากๆครับอีกหนึ่งเพลงที่ Flex Recommended และ Copter ก็ Recommend ให้ทุกคนได้ฟังกันด้วยนะจ๊ะ Flex Recommended Recommendedสำหรับคนที่มีบ้านนะครับแล้วก็อยากเอาบ้านเนี่ยมาเติมทุนแค่คุณมีบ้านห้องชุดที่ดินที่สวนที่ปลอดภาระแล้วก็กำลังมองหาเงินก้อนพร้อมใช้เสริมสภาพคล่องทางการเงินปิดภาระหนี้หรือว่าต้องการรีไฟแนนซ์สินเชื่อบ้านแลกเงินจากสถาบันการเงินอื่นบ้านช่วยคุณได้ครับธนาคารออมสินเนี่ยขอแนะนำเลยสินเชื่อออมสินบ้านแลกเงินกับข้อเสนอพิเศษกับอัตราดอกเบี้ยคงที่1ปีแรกเริ่มต้นเพียง 3.99% ต่อปีสำหรับวงเงินตั้งแต่3ล้านบาทขึ้นไปครับผ่อนต่ำๆสบายๆนะฮะเริ่มต้น3ปีแรกล้านละ 5,000 บาทต่อเดือนพิเศษยิ่งขึ้นสนับสนุนค่าประเมินหลักทรัพย์สูงสุด 5,000 บาทแล้วก็สนับสนุนค่าจดจำนองสูงสุดถึง 100,000 บาทครับสำหรับวงเงินกู้ตั้งแต่3ล้านบาทขึ้นไปเงื่อนไขเนี่ยเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดนะฮะสมัครได้แล้ววันนี้ถึง30ธันวาคมนี้ครับที่ www.gsb.or.th แล้วก็ธนาคารออมสินทุกสาขาเลยสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับโทร GSB Contact Center 1115ครับเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตจากธนาคารออมสิน Flex Next Hour กับธนาคารออมสินโดย Smart Social Bank for All Lives จากธนาคารออมสินต้นชั่วโมงหน้าได้ฟังกันแน่นอนครับสำหรับ3เพลงนี้หมดชีวิตฉันให้เธอจากซิลลามปามจากโบกี้ไลออนฟีเจอริงพี่เจฟซาเดอร์ครับนอนน้อยจากพี่แชมป์สุภวัฒน์

0: Flex Flex Next Hour
1: กับธนาคารออมสินสนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
2: พวกเราไลแคนขอเป็นตัวแทนเจนใหม
3: ่ประกาศคำแถลงกินให้จิ้นใจเหมียวทั้งเมือง
4: โทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่อร่อยชัดทุกคำทำจากทูน่าเนื้อขาว
5: ชัดทุกคำว่าดีต่อไตไม่เติมเกลือ
4: ชัดทุกคำว่าเสริมพรีไบโอติกช่วยปรับสมดุลลำไส้
6: เลือกอาหารแมวต้องโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ
7: ใครเพื่อนแกฉันไม่รู้รู้แค่ว่าถ้าใครอยากปล่อยจอยก็มามันส์ไปด้วยกันในแบมบี5ปาหีปาร์ตี้คอนเสิร์ตคอนเสิร์ตทีมงานวัดที่จัดเต็มให้สมกับ5ปีวงแบม18กรกฎาคมนี้ณสเฟียร์ฮอลล์ชั้น5ศูนย์การค้าเอ็มสเฟียร์กดบัตรพร้อมกัน30พฤษภาคมนี้10โมงตรงทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน I Have Ticket สนับสนุนโดย I Have Ticket สันสุ M District Flex Rise 4.5
0: 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex Rise 4.5
8: มีทุกเพลงฮิตที่คุณอยากฟัง

0: คลื่นเดียวจบครบทุกเพลงฮิต10 45 non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำโดเน่ชีสบอลชีสอบเข้มเต็มรสทุกคำและโดเน่คาราเมลบอลกรอบเต็มคำฉ่ำคาราเมลโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
1: Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยแบมปี5ปาหีปาร์ตี้คอนเสิร์ตเตรียมมาสดับรับชมรับฟัง3ดาวเด่นประจำปีด้วยโชว์สุดยิ่งใหญ่ไม่รู้ลืมเตรียมกดบัตร30พฤษภานี้ที่ I Have Ticket
1: 10:45 Non-stop music
2: 10 play hit 45 ที
0: โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำโดเน่ชีสบอลและโดเน่คาราเมลบอลโดยบริษัทอาหารยอดคุณ

0: บอกเลยว่าไม่ว่าจะเป็นจักรวาลไหนหรือว่ามัลติเวิร์สใดครับ FJ Copter จะคอยอยู่เคียงข้างชาวเฟล็กซ์ตลอดไปแน่นอนนี่ทิ้งท้ายหยอดมุกกันเล็กน้อยครับ10เพลงฮิต45นาทีในชั่วโมงนี้ของเราเนาะทิ้งท้าย45นาทีด้วยเพลงนี้เลยจักรวาลไหนครับจาก Jigsaw Story featuring Monica เลือกมาให้ทุกคนได้ฟังกันด้วยนะจ๊ะฟังเพลงกันยาวๆเลยเนาะ10เพลงฮิต1045 Non-Stop Music นะจ๊ะใครอยากฟังเพลงอะไรก็อย่าลืมครับรีเควสต์กันเข้ามาได้ผ่านทางแอปพลิเคชันของเรา Flex Connect ด้วยเนาะและในชั่วโมงนี้ครับต้องขอขอบคุณด้วยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำและต้องขอขอบคุณด้วยกับโดเน่ชีสบอลชีสอบเข้มเต็มรสทุกคำและโดเน่คาราเมลบอลกรอบเต็มคำฉ่ำคาราเมลโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
1: 1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำโดเน่ชีสบอลชีสอบเข้มเต็มรสทุกคำและโดเน่คาราเมลบอลกรอบเต็มคำฉ่ำคาราเมลโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
2: ใครเพื่อนแกฉันไม่รู้รู้แค่ว่าถ้าใครอยากปล่อยจอยก็มามันส์ไปด้วยกันในแบม V5 ปาหีปาร์ตี้คอนเสิร์ตคอนเสิร์ตทีมงานวัดที่จัดเต็มให้สมกับ5ปีวงแบม18กรกฎาคมนี้ณสเฟียร์ฮอลล์ชั้น5ศูนย์การค้าเอ็มสเฟียร์กดบัตรพร้อมกัน30พฤษภาคมนี้10โมงตรงทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน I Have Ticket สนับสนุนโดย I Have Ticket ซันสุ M District Flex 104.5
1: Flex Leg Recommended This Week
3: นิทานของเราจีบ X Marvel Pixie

0: ติดตามเพลย์ลิสต์ที่ Flex Recommend ได้ทุกสัปดาห์ที่ Flex 104.5
1: ระวังนะลูก
2: ค่อยๆวิ่งนะลูก
1: อย่าปีนสูงนะ
2: เดี๋ยวล้มนะลูก
3: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
0: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรีFTA ญี่ปุ่นขอส่งสแน็คกรุบกรอบอร่อยเคี้ยวเพลินโฉมใหม่จากโรงภาพยนตร์ SF Cinema คอนสติ๊กข้าวโพดแท่งอบกรอบที่มีส่วนผสมของเกล็ดข้าวโพด3รสชาติสุดเข้มข้นรสต้มยำรสโนริสาหร่ายและรสบาร์บีคิวและโปเตโกมันฝรั่งแผ่นหยักพรีเมียม3รสชาติโปเตโกซีซอสโปเตโกบาร์บีคิวและโปเตโกโนริซีวีดทั้งหมดนี้ส่งให้ชาวออฟฟิศได้พักเบรกกินสนุกเคี้ยวเพลินจนหยุดไม่อยู่ระหว่างวันแบบฟรีๆง่ายๆแค่โหลดแอป Flex Connect แล้วลงทะเบียนแค่นี้ก็มีสิทธิ์ลุ้นฟินอิ่มฟรีจาก Flex 104.5
5: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี

เรียกได้ว่านี่คือ Playground ในแบบฉบับของ Playground ที่ทำให้เรารู้จัก Playground จริงๆฮะเนื้อร้องทำนอง MV นี่คือ 100% Playground มากๆครับและนี่คือซิงเกิลล่าสุดของพวกเขา18มนุษย์ทองคำจาก Playground เชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยก็โตมากับ Playground เนาะผมเนี่ยมีความทรงจำมากมายเลยกับเพลงของ Playground ในสมัยมัธยมฮะและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเพลงที่ Flex Recommended และ Copter ก็ Recommend ให้ทุกคนได้ฟังกันด้วยนะจ๊ะในชั่วโมงนี้

0: Flex Flex Recommended Recommended Flex Flex Next Hour
1: หมดเวลาของ FJ Copter แล้วในวันนี้นะจ๊ะขอบคุณชาว Flex ทุกคนมากๆครับที่ Stay Tune อยู่ด้วยกันเดี๋ยวพรุ่งนี้เราเจอกันครับในช่วง2ทุ่มถึง5ทุ่มในช่วงเวลาของพี่ต้นเนาะปฏิบัติหน้าที่แทนพี่ต้นในวันพรุ่งนี้ครับเพราะฉะนั้นใครรออยู่เจอกันนะจ๊ะ3เพลงต้นชั่วโมงหน้าครับที่เดิมในหัวใจจาก Choi Music June Featuring พี่ตู่ภพธร1คนตรงนี้ครับ I'm Here จาก Per Peach แฟนเก่าคนโปรดครับจาก Slap Kiss รอทุกคนอยู่วันนี้คัปเตอร์ขอตัวลานะจ๊ะบ๊ายบายจ้า

0: องราวของเหล่าศิลปินที่คุณชื่นชอบ
1: Yeah right
0: Stay tuned เลยที่ Flex 104.5
2: โดย Mama OK มัทฉะเคอรี่มัทฉะกับแกงกะหรี่ความลงตัวเกินคาดมีที่แมคโครและโลตัสเท่านั้น
3: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนปต FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
4: Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยแบมปี5ปาหีปาร์ตี้คอนเสิร์ตเตรียมมาสดับรับชมรับฟัง3ดาวเด่นประจำปีด้วยโชว์สุดยิ่งใหญ่ไม่รู้ลืมเตรียมกดบัตร30พฤษภานี้ที่ I Have Ticket
1: 10:45 Non-stop Musicสิบเพลงฮิต45นาที
0: โดยบิชชินบัตเตอร์โคโคนัทบิสกิต

0: อยากอินเพลงรักจาก Season 5 featuring กับอีกหนึ่งศิลปินที่ถนัดสุดๆเรื่องเพลงรักนะคะทำได้ดีมากๆ No One Else นั่นเองนี่คือ1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 สวัสดีค่ะแน่นอนนะคะใกล้6โมงเย็นช่วงเวลาของ FJ Zen อยู่เป็นเพื่อนทุกคนค่ะใกล้กลับบ้านหรือกำลังเดินทางกลับบ้านหรือใกล้ถึงบ้านแล้วก็อย่าลืมฟังกันได้ผ่านทางแอปพลิเคชัน Flex Connect นะคะวันนี้จนถึงเกือบ2ทุ่มแน่นอนอย่างน้อยๆเพราะว่าเดี๋ยวหลัง1ทุ่มเป็นต้นไปเรามีวงแบมนะคะจะมาเจอกันในช่วง Flex Talk หลัง1ทุ่มย้ำอีกทีวันนี้ทุกช่องทางของ Flex 104.5 และ YouTube Facebook Live ที่ Flex Connect นะคะกดติดตามกันเอาไว้ให้ครบทุกช่องทางจะได้ไม่พลาดใครถึงบ้านแล้วก็เปิดแล้วก็กด follow กด subscribe เป็นให้พร้อมเลยนะคะไม่มีเหงาแน่นอน Flex Talk เราจัดให้แบบทีๆนะคะเมื่อวันก่อนเจอน้องพีพีเดี๋ยววันนี้เจอกับวงแบมยังไงก็รอติดตามรับรองว่าสนุกแน่นอนนะคะและช่วงนี้ต้องขอขอบคุณ Bischin Butter Coconut Biscuit Swinging Biscuit คู่ขากับอะไรก็อร่อย
1: 10:45 Non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดย Bischin Butter Coconut Biscuit Swinging Biscuit คู่ขากับอะไรก็อร่อย

โซอัลอย่างร้อนแรงสำหรับคอนเสิร์ตระดับวาระแห่งชาติ Mama Presents Club 30 Concertแล้วเตรียมไปสนุกด้วยกันเสาร์และอาทิตย์ที่27และ28มิถุนายน Impact Arena เมืองทองธานีสนับสนุนโดยบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปปลามาม่า Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิต Event Pop ดีน่านมถั่วเหลืองร่วมสนับสนุนโดย Flex 104.5 Media Addict Lido Connect Major Cineplex Line Melody สร้างสรรค์โดย Love is Showbiz

0: นี่คือเชคจากพิกซี่นะคะเป็นซิงเกิลที่ฮอตแต่ว่าก็มาดับร้อนได้เป็นอย่างดีนะคะเล่าถึงการตกหลุมรักใครบางคนที่ฮอตจนเกินห้ามใจทำให้ใจสั่นถูกเชคราวกับน้ำปั่นแล้วเพลงก็ป๊อปจังหวะเอฟโรบีทแบบสนุกสนุกเลยนะคะเซนก็คิดว่าหลายๆคนฟังเพลงนี้แล้วก็ติดใจอยากจะให้เซนเสิร์ฟน้ำปั่นแก้วนี้ที่มาในรูปแบบของเพลงจากพิกซี่ในทุกๆวันก็เลยเอาเลยท้ายชั่วโมงนี้ชั่วโมงแรก Flex Recommended จัดให้แล้วนะคะ
1: Flex Recommended Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสินโดย Smart Social Bank for All Lives จากธนาคารออมสิน
0: ใกล้หกโมงเย็นแล้วนะคะชั่วโมงหน้าอยู่กับ FJ Zen อีก1ชั่วโมงค่ะหลังจากนั้นชั่วโมงต่อไปเราจะมีเพื่อนมาหาอีก3คนวงแบมในช่วง Flex Talk นะคะใครคิดถึงเดี๋ยวเจอกันเนาะ

0: และแน่นอนค่ะ1045 Nonstop Music ชั่วโมงหน้ามี3เพลงนี้นะคะหนึ่งในนั้นก็คือไม่ได้ลืมแค่ไม่ได้เจอจากกันชาร์ลีนะคะแอบเห็นเมื่อวานนี้ Kicks Records เขาโพสต์เอาไว้แอบตื่นเต้นแทนแฟนๆของกันชาร์ลีเพราะว่าเขากำลังจะมีคอนเสิร์ตใหญ่ครั้งแรกขายบัตร1สิงหานะคะก็เป็นงานที่จะมีช่วงเดือนตุลาลองไปติดตามรายละเอียดกันดูแล้วกันสำหรับแฟนๆของกันชาร์ลียินดีด้วยนะคะ
1: Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสินสนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
2: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thaiเราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: บิชชินบัตเตอร์โคโคนัทบิสกิตขนมปังอบกรอบหอมๆจะสวิงกิ้งท่าไหนก็อร่อยจะอยู่บนอยู่ล่างอยู่กลางอยู่หน้าอยู่หลังจะซ้อนจะทับจะกัดจะเคี้ยวจะหมู่จะเดี่ยวจะจุ้มจะจิ้
4: ม
3: จะสวิงกิ้งกับอะไรก็ดีไปหมดจะแยมจะชีสจะกล้วยจะไข่ไอติมหมูหยองน้ำสลัดผักขมช็อกโกแลตสตรอเบอรี่หรือจะกินเปล่าๆก็อร่อยสวิงกิ้งได้ทุกเมนูบิชชินบัตเตอร์โคโคนัทบิสกิต
1: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020-035-1711 หรืออีเมล info@flexstation.net
5: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนพอต่อ FM 104.5 MHz

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยแบมปี5ปาหีปาร์ตี้คอนเสิร์ตเตรียมมาสดับรับชมรับฟัง3ดาวเด่นประจำปีด้วยโชว์สุดยิ่งใหญ่ไม่รู้ลืมเตรียมกดบัตร30พฤษภานี้ที่ I Have Ticket
1: 10:45 Non-stop Music 10เพลงฮิต45นาที
0: โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำโดเน่ชีสบอลและโดเน่คาราเมลบอลโดยบริษัทอาหารยอดคุณ

0: เมื่อไหร่จะได้พบเธอจากเต้ภูริศในช่วง1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 อ่ะทุกคนใกล้ละเดี๋ยวชั่วโมงหน้า Flex Talk มาแน่นอนนะคะแต่จะบอกว่าอีกหนึ่งเรื่องที่กำลังมาแล้วก็ยังอยู่ในความสนใจคนไทยตื่นตัวมากคือโครงการคนละครึ่ง Plus นะคะก็เอ้ยไม่ไทยช่วยไทย Plus ครั้งนี้มันไม่ใช่คนละครึ่งแล้วทุกคนเพราะว่าเป็นไม่ใช่50 50อ่ะแต่เป็นรัฐบาลออกให้60เราออก40พูดง่ายถ้าซื้อของ100บาทเราจ่าย40บาทอีก60บาทคือรัฐบาลช่วยออกให้นะคะก็ใครที่ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วผ่านแอปเป่าตังก็ถือว่าสำเร็จเรียบร้อยเดี๋ยวรอใช้ได้1มิถุนาเป็นต้นไปถึง30กันยายนแต่สำหรับใครที่สนใจแล้วยังไม่ได้ลงทะเบียนก็ยังลงได้จนถึงวันพรุ่งนี้วันสุดท้ายนะคะ29พฤษภาคมแล้วพอลงทะเบียนเนี่ยเขาก็จะตรวจสอบเรื่องของสิทธิ์ของเราแหละพอได้ปุ๊บก็เดี๋ยวรอใช้พร้อมๆกัน1มิถุนาจริงๆใช้ได้หลายอย่างมากนะแต่เดี๋ยวรอดูว่ามันจะมีร้านอะไรที่ร่วมโครงการนี้บ้างนะคะรวมถึงฟู้ดเดลิเวอรี่ที่ก็ใช้ได้เหมือนกันบางคนบอกคุยไม่ได้ใช้หรอกเนี่ยเราสั่งนู่นสั่งนี่กันทุกวันอันนี้ใช้ได้เหมือนกันแต่จะใช้ได้15มิถุนาเป็นต้นไปยังไงก็อย่าลืมไปลงทะเบียนกันนะคะหวังว่าจะเป็นอีกหนึ่งโครงการที่ตอบโจทย์ประชาชนแล้วก็กระตุ้นเศรษฐกิจได้เป็นอย่างดีแล้วกันช่วงนี้ค่ะต้องขอขอบคุณโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำโดเน่ชีสบอลชีสอบเข้มเต็มรสทุกคำและโดเน่คาราเมลบอลกรอบเต็มคำฉ่ำคาราเมลโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
1: 10:45 Non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำโดเน่ชีสบอลชีสอบเข้มเต็มรสทุกคำและโดเน่คาราเมลบอลกรอบเต็มคำฉ่ำคาราเมลโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
2: พวกเราไลแคนขอเป็นตัวแทนเจนใหม
3: ่ประกาศคำแถลงกินให้จิ้นใจเหมียวทั้งเมือง
2: โทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่อร่อยชัดทุกคำทำจากทูน่าเนื้อขาว
4: ชัดทุกคำว่าดีต่อไตไม่เติมเกลือ
2: ชัดทุกคำว่าเสริมพรีไบโอติกส์ช่วยปรับสมดุลลำไส
5: ้เลือกอาหารแมวต้องโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ
6: ใครเพื่อนแกฉันไม่รู้รู้แค่ว่าถ้าใครอยากปล่อยจอยก็มามันส์ไปด้วยกันในแบม B5 ปาหีปาร์ตี้คอนเสิร์ตคอนเสิร์ตทีมงานวัดที่จัดเต็มให้สมกับ5ปีวงแบม18กรกฎาคมนี้ณสเฟียร์ฮอลล์ชั้น5ศูนย์การค้าเอ็มสเฟียร์กดบัตรพร้อมกัน30พฤษภาคมนี้10โมงตรงทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน iHave Ticket สนับสนุนโดย iHave Ticket สันสุข M District Flex 104.5

ซิงเกิลล่าสุดจาก Freehand ที่เซอร์ไพรส์แฟนๆนะคะกับการเปิดโหมดรักเนาะเพราะว่าก่อนหน้านี้ Freehand เขาแทบจะไม่เคยมีเพลงสุขสมหวังมาก่อนนะมาจนถึงเพลงนี้นะคะเมื่อถูกค้นพบเป็นเพลงรักที่เกิดจากคำว่าขอบคุณก็คือล่าสุด Freehand มีเพลงรักแล้วจะไม่แนะนำก็ไม่ได้เลยทิ้งท้ายในช่วง Flex Recommended ชั่วโมงนี้เลยค่ะ Flex Recommended Flex Next Hour ชั่วโมงหน้า Flex Talk วันนี้ทุกคนมาเตรียมตัวกันดีกว่าสำหรับคอนเสิร์ตครบรอบ5ปีของศิลปินวงนี้ค่ะ

0: วงแบมนั่นเองนะคะทั้ง3คนวันนี้จะมาเจอกับเราในช่วง Flex Talk Live จาก Flex 104.5 Live Studio Lido Connect สยามสแควร์ค่ะทุกคนเป็นศิลปินที่ทำเพลงช้าก็ดีเพลงเร็วก็คือสนุกสุดๆยังไงไม่ควรพลาดเด็ดขาดกับอีกหนึ่งงานใหญ่นะคะแบมปี5ปาหี่ Party Concert ค่ะเดี๋ยวเรามาคุยกันแล้วกันเนาะว่าถ้าอยากจะไปงานนี้ต้องเตรียมตัวยังไงบ้างชั่วโมงหน้า Flex Talk เจอกันกับวงแบม
1: Flex, Flex, Next Hour. สิ้นสุดการรอคอยครั้งแรกที่สาวๆทั้ง9คนจะมายืนบนเวทีเดียวกันใน2026 IOI Concert Tour Loop in Bangkok เตรียมตัวมาสร้างความทรงจำที่สวยงามที่สุดไปด้วยกัน6มิถุนาไอเดียไลฟ์ Bravo BKK บัตรราคาเริ่มต้น 2,900 บาทเปิดจำหน่ายบัตรแล้วที่ imethai.com สร้างสรรค์โดย IME Thailand
2: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์ 02-035-1711 หรืออีเมล info@flexstation.net
3: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
2: โดยแบมปี5ปาหี่ปาร์ตี้คอนเสิร์ตเตรียมมาสดับรับชมรับฟัง3ดาวเด่นประจำปีด้วยโชว์สุดยิ่งใหญ่ไม่รู้ลืมเตรียมกดบัตร30พฤษภาคมนี้ที่ I Have Ticket

0: โดย Mama OK รสมัทฉะเคอรี
1: ่สวัสดีชาเฟล็กซ์104.5ทุกคนนะคะหลายคนกำลังหิวมัทฉะอยู่หรือว่าอาจจะกำลังหิวมาม่าอยู่นะคะอยู่แถวๆนี้นี่แหละเมื่อสักครู่นี้นะคะสำหรับซิงเกิลที่หลายคนชอบมากเพราะว่าเป็นไวบ์ใหม่ๆของศิลปินที่ปกติแล้วเขาจะปล่อยเพลงแบบสนุกมีจังหวะคือฟังแล้วรู้เลยว่าแบบโหพวกเขาเป็นคนสนุกมากแต่จริงๆแล้วคือการรวมตัวกันของคนที่เขาว่าเป็นคนซึนซึนซึนซึนยังไงไม่รู้นะไม่ค่อยแสดงออกหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันในฐานะศิลปินที่จะมาสร้างสีสันให้เราในวันนี้ด้วยนะคะเพราะว่าเขาคือสีสันแห่งวงการทีป๊อปนะคะแล้วก็แค่เอ่ยชื่อวงก็หลายๆคนมีเพลงโปรดของศิลปินวงนี้มากมายร้องกันได้แบบไม่ต้องอะไรมากเต้นตามได้ด้วยนะคะหลายคนตลอด5ปีที่ผ่านมาก็คือเห็นหน้าพวกเขาแล้วก็เอาจริงไม่ต้องฟังเพลงไม่ต้องฟังพวกเขาพูดเอาแค่เห็นหน้าก็อารมณ์ดีแล้วและเขาพัฒนาศักยภาพของตัวเองแบบไม่หยุดก่อนที่พวกเขาจะได้เร่งเครื่องไปเติบโตตามทางที่แต่ละคนถนัดยังมีอีกหนึ่งโชว์สำคัญในรอบ5ปีเฮ้ย5ปีแล้วอ่ะพวกเขาอยากชวนพวกเราไปดูปาฮีด้วยตัวเองฟังไม่ผิดค่ะปาฮีมันยังไงวันนี้มีที่มาที่ไปนะคะแต่ก่อนที่จะได้เจอกับทั้ง3คนต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีกันก่อนกับมาม่าโอเคมัทฉะเคอรี่มัทฉะกับแกงกะหรี่ความลงตัวเกินคาดมีที่แมคโครและโลตัสเท่านั้นขอต้อนรับเอาแบบเป็นทางการนิดนึงมางปิยธิดาปาฮีตี้ทุ่งครุและซอสลาเปาไส้พยัคฆ์คำรามจากวงเบ
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับคือพี่อ่ะยังไม่ทันได้ต้องแบบฟังเสียงน้องๆทั้ง3คนแค่พี่แบบ introduce พวกเราแต่ละคนมันก็แบบดูจะมีอะไรแล้วอ่ะเน
3: า
1: ะ
3: ดูมีอะไร
1: ใช่ไหมใช่ไหมวันนี้ทั้ง3คนในวงแบมมาเจอกันที่ Flex 104.5 อีกครั้งหนึ่งนะคะทักทายแบบพร้อมกันทีนึงดีไหม
4: ได้ค่ะ
1: ตามธรรมเนียมอ่ะไป
5: สวัสดีครับ
6: เราแบม
1: เย้แล้วขอทีละคนด้วยเอาแบบเป็นสไตล์ของเราเลยตามบทบาทสมมุติที่เราได้รับมอบหมายในงานนี้ที่กำลังจะจัดขึ้นเร็วๆนี้แล้วกรกฎาคมละ
4: โอเคโอเค
1: มันต้องยังไงอ่ะเริ่มจากน้องมางก่อนก็ได้มา
7: สวัสดีค่ะดิฉันมางปิยธิดาปาหีประจำปี2569
1: เออแล้วต้องตามด้วยใครดีคะ
7: ใครก็ได้เลยค่ะนี่ก็ได
1: ้มาละมาละมันมาละมันเริ่มแล้วมันเริ่ม
2: ดีครับตีทงโค
7: นี่แค่นี้เลย
1: อ๋อเดี๋ยวคาแรคเตอร์ตัวเธอโอเคอ
2: ่
1: ะ
2: สวัสดีครับซอซาลาเปาไส้พยัคฆ์คำรามแค่นี้
1: เฮ้ย
2: เป็นนักมวยเป็นนักมวย
1: ตามภาพที่เราเห็น
2: ตามภาพ
1: ใช่ไหมคะซึ่งสีสันคือแบบมีครบทุกสีมีขาดสีไหนไหมไม่มีเน
4: า
1: ะ
4: ก็ไม่แน่ใจเหมือนก
2: ันสีที่ดี
1: สีที่ดี
2: มีที่สวย
4: ที่สวย
2: ขาดสีที่สวย
1: คือแค่เห็นภาพเห็นสีแล้วก็ได้เห็นชื่อแบมเนี่ยมันก็สนุกแล้วนะคะสำหรับงานคอนเสิร์ตครบ5ปีเวลาผ่านไปเร็วมากเลยเน
2: า
1: ะ5ปีแล้วก็ปล่อยไปแล้ว500เพลง
2: ก็5ล้าน
4: เกือบถึงแล้วเกือบถึง
1: เออคือแบมปี5ปาหีพาร์ตี้คอนเสิร์ต
4: ค่ะ
1: คือคำว่าปาหีพี่ขอพูดถึงคำนี้เป็นแบบพิเศษนิดนึง
4: ได้เลย
1: อยากรู้ว่าคือพอมันคือคำผวนเน
2: า
1: ะ
2: มันมีความหมายในตัวมันด้วย
4: มีความหมายในตัวมันด้วยแล้วพอมันเอามาผวนมันก็คล้องกับคำว่า
2: ปี5พอดี
1: อันนี้คือความตั้งใจแบบว่าไอเดียนี้มันบันเจิดสุดๆเลยหรือ
4: มั่นใจตั้งใจไหมถามบอกเขาไป
1: ความตั้งใจเต็มร้อยคำว่าปาหี
2: ตั้งใจแต่อาจจะไม่ภูมิใจ
8: ตั้งใจครับแต่อาจจะไม่ภูมิใจ
1: ถ้ามันแคชชี่มากเลยนะ
4: ใช่ไหมล่ะ
1: ใช่จริง
8: ๆคีย์ชัดมาก
1: อยากรู้อยากรู้ว่าตอนที่ได้ยินคำนี้เพื่อนๆถามเพื่อนๆก็ได
9: ้ทุกคนผมว่าทุกคนในห้องเลยไม่ใช่แค่พวกผมตอนนั้นนั่งประชุมกันแล้วก็เสนอชื่อพี่ตี้พูดชื่อนี้มาแบบปีห้าปาหี
1: แล้วมันดี
4: มันเด้งเลย
9: ท
4: ุ
9: กคนเฮ้เฮ้ยเอาชอบ
8: ยกเว้นอาตี้
9: ใช่
4: ไอ้ว่าเขาเสน
1: อหรออาภาพในหัวของเรามันเป็นอะไรว่าโชว์ของเราต้องออกมาเป็นประมาณไหนต้องมางก็ได้อะ
4: ง่ายจริงๆตอนแรกพวกหนูก็ยังไม่ได้ทันคิดอะไร
1: แล้วพอมีคำว่าปาหีปุ๊บภาพมันมาไหม
4: มันก็มาในระดับนึงแต่แค่รู้สึกว่าคำว่าปาหีมัน
8: ใช่
9: มันดูมั่วซ
4: ั่วใช่ใช่มันดูมั่วซั่วมันดูแบบว่าอยากทำอะไรก็ทำมันดูเป็นคำที่แบบว่าเหมือนความหมายตรงๆของมันก็คือการแสดงโชว์จัดฉากรูปแบบหนึ่ง
1: ก็ดูสนุกดี
4: ใช่
8: ดูสนุกดีตอนแรกผมก็คิดว่ามีภาพในหัวแต่อาจจะไม่ใช่ภาพนี้เท่าไหร
1: ่พูดได้ไหม
8: ก็แค่คิดว่าผมก็คิดว่าคอนเซปต์นี้มันไปได้หมดเลยเพราะว่ามันปาหีมันจะทำอะไรก็ได้แล้วก็คิดว่าเราจะอาจจะได้แบบ เป็นโชว์ที่รวมๆแต่ว่าแบบหล่อๆบ้างใช่กลายเป็นตีทุ่งคุกับซอซาลาเปา
1: อันนี้คือหล่อบ้างแล้ว
8: ไม่อันนี้ไม่ใช่ความคิดของผมละอันนี้เป็นของพี่ๆละ
1: แต่น้องวางสวย
8: ใช่
9: อ
8: ัน
9: นี้มีความเข้าถึงคนไทยตอนแรกผมคิดเป็นภาพแบบเซอร์คัส
8: เออใช่ใช่ใช่ใช่ใช
9: ่ก็เป็นไปได้เลย
1: อ
9: ันนี้ก็เป็นแบบฟิลเข้าถึงคนไทยฟิลงานวัด
1: แต่ว่าพี่แอมนึกถึงเพลงเพลงนึงที่เราเคยมาฝากแล้วก็มันเป็นแบบโปสเตอร์ที่มีความแบบสีสันเยอะๆแบบเนี้ยแต่ว่าพี่แอมจำไม่ได้แต่โปสเตอร์น่าจะยังติดอยู่ตรงนี้อยู่เลยอะ
8: หรือว่าคอนเสิร์ต
1: นะ
8: สนามเด็กฤทธ
1: ิ์ไม่แน่ใจเหมือนกันอ่ะมันจะมีความแบบ
4: เซอร์คัสนี
1: ่โอ้เนาะแต่อันนี้มันจะไม่เหมือนงานไหนๆอยู่แล้วแล้วมันคือ5ปีของเรานะคะที่รวบรวมประสบการณ์แล้วก็แฟนคลับน่ารักน่ารักมากมายที่วันนี้ก็มาให้กำลังใจกันตรงนี้ด้วยแต่ว่าเนี่ยคือพอเราได้ยินแล้วก็ได้เห็นหน้าสมาชิกวงแบมอ่ะคือความสนุกอ่ะแต่ว่าเบื้องหลังอ่ะพี่ก็เชื่อมากๆว่ามันมีความเครียดอยู่บ้างกว่ามันจะแบบมาแต่ละผลงานกว่าจะแบบสรุปมาตรงนู้นตรงนี้ความจริงจังมันเบอร์ไหนพอจะแชร์ให้ฟังได้ไหมว่าแต่ละคนจริงจังกันประมาณไหนในมุมไหน
8: จริงจังเบอร์แบบเบอร์เบอร์อะ
9: เบอร์ศูนย
4: ์เบลอเบลอ
8: เออจริงจังเบลอเบลอ
9: แบบเบลอเบลอ
1: แต่จริงจัง
8: จริงจัง
4: ก็เวลาทำงานพวกเราก็จริงจังกันอยู่แล้ว
9: สถานการณ์มันต้องจริงจังเราก็ต้องจริงจังครับอันไหนเขาบังคับให้เล่น
8: บังคับให้เล่น
9: เราก็เล่น
1: อย่างคอนเสิร์ตในครั้งนี้คือจริงจังที่สุดไหม
8: ไม่
1: ยังหรอ
9: ทุกคนทุกคนก่อนตอบเลย
4: หนูว่ามันไม่ใช่ความจริงจังแล้วพี่เซนมันคือ
8: เราสนุกแล้วอ่ะ
9: เฉลิมฉลอง
4: ใช่เพราะว่าเราอยู่ด้วยกันมา5ปีแล้วเรารู้สึกว่ามันเหมือนเรามาเป็นงานครอบครัวอะไรอย่าง
8: น
4: ี้มากกว่าง
8: านปาร์ตี
4: ้งานปาร์ตี้อะไรอย่างนี้มากกว่าที่แบบเราอยากจะให้มีแฟนคลับของเรามาหาเราแล้วก
8: ็
4: ดื่มด่ำกับความทรงจำดื่มด่ำกับความสนุกครั้งนี้ไปด้วยกัน
8: ก็เลยไม่ได้อยากให้อะไรมันเครียดครับเราก็เลยวางแผนซ้อมกันไว้1วันก่อนคอนเสิร์ตครับผม
1: ว้าว
9: ๆวันลันทรู
4: ไม่เครียดเน
8: า
4: ะ
8: ก็ปล่อยชุบว่าใครจะร้องอะไรก
9: ็คือเราไม่แจกเซตลิสต์นักดนตรีเลยให้ไปรู้วันงาน
1: เป็นแนวแบบครอบครัวกันเองทำอะไรก็
4: เรากี่อยู่บ้านอ่ะ
8: แค่เหมือนชากาลิกีอะไร
9: มีใครขอเพลงไหมครับเดี๋ยวก็
1: คือครอบครัวแบบประมาณว่าทำอะไรก็ให้กำลังใจอยู่แล้วแล้วคือเป็นบ้านที่แบบว่าพอมาบ้านแล้วไม่มีเก้าอี้ให้เขานั่ง
8: ใช่ไหมนั่งนั่งพื้น
1: บัตรยืนล้วน
8: ใช่บัตรยืนครับ
1: แล้วก็ไม่มีเกสด้วย
8: ใช่ไม่มีเกสด้วยอุ้ยรู้ได้ไงครับ
1: อ้าวก็ไม่ได้สปอยไว้หรอ
8: สปอยใช่สปอยไว้หลายที่ว่า
1: เออจะเป็นฟิลแบบกันเอง
8: ใช่ครับ
1: ใช่ไหมคะ

0: เพราะว่าถ้าจะแบบในบ้านจริงๆจะมีเก้าอี้มาให้แฟนคลับเยอะขนาดนี้มันเป็นไปไม่ได้ไง
1: ใช่ใช่เราก็เลยมีให้แค่3ตัวของพี่มางเปาก็ผม
2: เจ้าบ้าน
0: แล้วนอกเหนือจาก2เรื่องนี้หลักๆเลยที่ไม่มีที่นั่งเพราะว่าทุกคนจะต้องยืนสนุกกันให้เต็มที่2คือไม่มีเกสมีแค่พวกเรา3คนและแฟนคลับมีอะไรอีกมั้ยที่แฟนคลับต้องรู้
2: ต้องรู้เบอร์หมอเข่าครับไม่ใช่หยอกเล่นหยอกเล่นหยอกเล่น
0: เขาต้องเตรียมพร้อมอะไรยังไงบ้างไหม
3: ก็เตรียมร่างกายมา
1: ใช่ครับ
3: พร้อมสนุกกับพวกเรา
1: เพราะว่ามันก็น่าจะ 2-3 ชั่วโมงได้ครับที่ของอินเตอร์ลูด
0: อันนี้รู้ไรรู้ได้ยังไงไหนบอกว่ายังไม่ได้เตรียมตัว
1: เตรียมวันงานเตรียมวันงาน
3: ไม่ใช่ก็เตรียมร่างกายให้พร้อมค่ะกินข้าวกินน้ำกันมาให้พอดีเรามาเตรียมตัวเต้นเตรียมตัวส
1: นุกเพราะว่าย
2: าดมอะไรเผื่อ
3: เดี๋ยวเรามีนี่ให้เลยแผ่นแปะแก้ปวด
1: น่า
3: ห่วง
0: ดีจังมันจะต้องโยกกันจนแบบกระดูกเบี้ยวไปเลยทีเดียวอะไร
3: ไม่ทราบ
1: กินข้าวมาให้พอเหมาะพอดีเพราะว่าเดี๋ยวกระโดดไปแล้วมันจะเกิดอาการขึ้นทรงขึ้นไส้ได้นะฮะ
0: ก็ปล่อยให้การเตรียมตัวเป็นเรื่องของแฟนๆไปเพราะว่าเราในฐานะศิลปินน่าจะซ้อมกันวันหนึ่งวันก่อน
1: ไม่ได้
0: หนึ่ง
1: วันก่อน
0: ที่ไม่เชื่อหรอกสมมติว่าแต่ละคนสมมุติสถานการณ์ว่าเราเป็นหนึ่งในคนที่กำลังจะไปดูปาหี่ปารีสคอนเสิร์ตในครั้งนี้ครบรอบ5ปีเราอยากจะฟังเพลงไหนของวงแบมเป็นพิเศษ
1: ในฐานะคนดูเหรอคร
0: ับใช่ในฐานะคนดูไม่ใช่ในฐานะอาร์ตี้เลยนะเป็นแบบหนึ่งในแฟนคลับ
3: หนูอยากฟังเพลง
0: แต่ละคนนะขอหนึ่งเพลงแล้วพี่อยากให้บอกเหตุผลด้วย
1: ผมอยากฟังโดนเทเดเทอยู
0: ่ทำไม
1: ไม่รู้เพราะแล้วผมไปดูศิลปินคนอื่นๆผมชอบฟังเพลงเดบิวต์เขาผมอยากรู้ว่าทุกครั้งที่เขาเล่นเพลงแรกของเขาในโอกาสต่างๆครับมันก็จะเป็นเพลงแรกของเขาในทุกเวอร์ชันที่เขาโตขึ้นอะไรก็อยากจะรู้มันออกเป็นยังไงของเราไม่โตนี่ว่ะ
0: งั้นเราลองมาฟังลองมาวอร์มๆซ้อมๆไหมนิดนึงไหมสามคนพร้อมกันเพลงที่อาร์ตี้อยากฟังที่สุด
2: โดนทีเลยที่อยู
1: ่ร้องไงนะ
3: ถึงฉันจะโดนเทแต่ยังเทอยู่ใครๆก็ทักถึงจะโดนเทถึงเธอไม่รัก
2: จะไปเริ่มเพลงก็แล้ว
0: หนึ่งสอง

0: มันก็จะเป็นเวอร์ชันที่รู้เลยว่ามันก็คือมี
1: ความซ้อม
2: นี่แหละเดี๋ยวเราไปซ้อมกันก่อนก่อนก่อน
0: อะคิดว่าน่าจะคำตอบแต่ละคนไม่ตรงกันมาที่เปาบ้างก่อนในฐานะที่เราเป็นคนดูท่านหนึ่งคิดว่า
2: คำตอบอาจจะไม่ตรงกัน
0: อยากฟังเพลงอะไรจากวงแบ
2: บเอาผมว่าเป็นฟิลด้วยความที่ถ้าผมเป็นคนดูผมอาจชื่องานมันจะได้ฟิลปาร์ตี้ใช่ไหมมีคำว่าปาร์ตี
0: ้
2: ก็อาจจะเป็นเพลงปล่อยจอยเพราะว่ามันเป็นเพลงแบบเชิญชวนกันมาปาร์ตี้แบบปล่อยเรื่องเศร้ากันแล้วก็มาสนุกกันอะไรอย่างเง
0: ี
2: ้ย
0: มาเรามาปล่อยจอยไปพร้อมๆกันไหมงานกลุ่มปะ
3: one two three
4: one

0: Quero um beijo.
1: นี่พอเลยเน
2: า
1: ะ
2: พอแม่ในฐานะคนฟัง
3: ไม่อยากปาร์ตี้อีกแล้ว
1: ชีวิตฉัน
2: ต้องมา
1: ปาร์ตี
4: ้ให้หนูคนดูเนี่ย
2: ใช่
4: แล้วก็เป็นแฟนคลับวงแบม
2: ใช่หนูอยากฟัง
1: เฮ้ย
4: รุกกี้เลิฟค่ะ
2: ตรงใจแฟนๆหรือเปล่าเออทำไม
5: ค่ะเพราะไม่ได้ฟังนานแล้ว
1: มีเพลงที่ไม่ฟังนานกว่านั้นอีก
5: มีแต่ไม่ร้องเลย
1: ไงอ๋อคุณคิดแล้วด้วยค
5: ิ
1: ดตามเพอร์ฟอร์มแล้ว
2: แต่ว่าในงานนี้ก็น่าจะมีโอกาสได้ฟังกันแบบว่าโอ้โหเต็มที่เลย
1: ทุกเพลงครับ
2: ใช่ไหมคะทุกเพลง
1: ใช่ครับ
2: ว้าวอ่ะน้องมังด้วยกัน
5: Okay. One, two,

0: เปลี่ยนที่ไหนถ้าช่วยสอนกันทีได้ไหมให้เธอช่วยเลคเชอร์ Oh I'm a rookie lover Oh I'm a rookie lover
1: ว้าวเออมันแบบแต่ละเพลงที่ร้องมาคือยิ่งมีภาพประกอบด้วยเนาะคือมันเป็นคนอื่นไปไม่ได้แล้วมันจะต้องเป็นบุงแบมอย่างเดียวเท่านั้นกับเพลงที่มีคาแรคเตอร์แบบนี้สไตล์ประมาณนี้แล้วก็รวมถึง Nowhere ด้วยเนาะที่ก็เป็นเพลงที่พี่ว่ามันก็มีความเป็นวงแบมแบบที่เป็นมิติใหม่ๆนะคะเพลงนั้นก็เหมือนมาฝากที่นี่ด้วยเป็นประจำอยู่แล้วรวมถึงงานใหญ่ที่ไม่พูดถึงไม่ได้เพราะว่าทุกคนต้องเตรียมตัววันไหนนะกดบัตรอะ
2: วัน30นี้
1: แล้วครับ30นี้ก็คือ
3: 2ว
1: ัน ใกล้มากแล้วนะ
4: ถูกต้องค่ะ
5: 10โมงตรงครับ
1: เฮ้ยแล้วมันงานมันจัดวันเดียวด้วยใช่ป่ะ
5: ใช่ครับวันที่18
2: ใช่ครับ
1: งั้นก็ต้องแข่งกันกดเลยแหละ
4: ใช่ครับผม
1: โอ้ว้าวกดดันนะเนี่ย
2: ใช่เพราะว่าของพวกผมก็มีกดให้เพื่อนอีกคนละ20กว่าใบละ
4: ใช่ๆของหนูน่าจะ100ไปละ
1: ก่อนที่เดี๋ยวพี่จะให้แต่ละคนช่วยบอกหน่อยว่าต้องกดอะไรยังไงแล้วงานมันจะเกิดขึ้นที่ไหนยังไงนะคะคอนเซ็ปต์ประมาณยังไงอีกอะไรเงี้ยอยากให้แต่ละคนแชร์คนละ1เหตุผลที่คิดว่ามันคือเหตุผลที่มันคือในใจของเราจริงๆอยากจะบอกกับแฟนๆจริงๆอ่ะเฮ้ยนี่จริงจังนะเว้ยงานนี้มันเอออะไรเงี้ยอัน
4: นี้จริงจังเหรอ
1: มึงเริ่มทำไมต้องมางานนี้
4: ก็สำหรับแบมปีห้าปาหีปาร์ตี้คอนเสิร์ตครั้งนี้นะคะก็เป็นคอนเสิร์ตครบรอบ5ปีของเราเนาะ อยากให้ทุกคนมามากๆจริงๆเพราะมันก็เป็น5ปีครั้งเดียวผมก็มี5ปีครั้งที่2
2: 5ปีครั้งแรกของเรา
4: 5ปีครั้งแรกเนาะแล้วก็เป็นคอนเสิร์ตที่อยากขอบคุณด้วยค่ะขอบคุณที่ทุกคนอยู่ด้วยกันมานานเนิ่นนานขนาดนี้แล้วก็ขอบคุณที่อยู่คอยเป็นกำลังใจนะให้กับพวกเรามานานขนาดนี้ค่ะก็คิดว่าในคอนเสิร์ตเนี่ยก็คงได้ฟังอะไรหลายๆอย่างที่ทุกคนคิดถึงด้วยแล้วก็ได้ฟังอะไรใหม่ๆด้วยนะคะก็อยากให้มากันมากๆจริงๆเนาะ
1: เฮ้ยมีอะไรใหม่ๆด้วยหรอ
4: ใหม่มีใหม่ด้วย
1: หรอ
4: เป็นใหม่ซะ
2: มีอะไรใหม่ๆแล้วก็
4: ใหม่เค้าพัก
3: ใหม
2: ่ใหม่ดาวิกา
1: แต่ไม่มีเกสนะ
2: มีทั้งใหม่ๆทั้งเก่าๆมากๆเลย
4: มากๆก็มี
1: เก่ากว่า5ปีก็มีอย่างเงี้ยหรอ
4: เก่ากว่าพ่อขุนรามคำแหง
3: ตั้งแต
1: ่ขอเหตุผลจากเปาหน่อยค่ะ
3: ก็จริงๆอยากให้มารับมวลพลังงานสนุกๆไปด้วยกันเหมือนที่จริงๆจริงๆชวนทุกคนเลยดีกว่าไม่ใช่แค่คนที่เคยเจอแบมอะไรเงี้ยครับผมคิดว่าผมกล้าพูดว่าพวกเราอ่ะมั่นใจที่จะ delivery มวลพลังงานที่สนุกให้ทุกคนได้อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นอยากให้มาเจอกันมารับพลังงานความสนุกด้วยกันจริงๆมีแค่นี้เลย
1: ใช
3: ่ครับผมก็จะทำหน้าที่ของผมให้เต็มที่แล้วก็เชื่อว่าพี่ๆอีกหลายคนไม่ว่าจะนักดนตรีคนจัดงานทุกคนจะเต็มที่กับหน้าที่มากๆให้ทุกคนสนุกแล้วพวกเราก็จะส่งความสุขแล้วก็ความสนุกให้ทุกคนแน่นอน
1: เฮ้ย
2: ครับเพราะพี่ปาเขาขึ้นชื่อเรื่อง
4: เชื่อง
2: เชื่อเรื่องขึ้นชื่อเรื่อง deliver อยู่แล้ว delivery ของเขาคือแกร็บนะฮะ
3: ใช่
4: ก
2: ็
4: คือเล็กๆแกร็บกับบ้าน
1: แต่ทุกคนแบบสื่อสารแล้วก็ส่งถึงแฟนๆจริงๆ energy ต่างๆมาจนถึงแบบวันนี้นะคะอ่ะปิดท้ายอาร์ตี
2: ้เหตุผลก็อย่างที่ทุกคนพอทราบบ้างนะฮะก็เราจะไม่ได้พบกันบ่อยๆมากเท่าเมื่อก่อนแล้วครับก็งานนี้ก็ถือว่าเป็นงานรวมญาติที่ผมอยากให้ทุกคนมาเจอกันมากๆมากๆมากๆเพราะว่าผมก็คิดถึงทุกคนแล้วก็เชื่อว่าหลายๆคนก็คิดถึงพวกเรานะฮะก็คิดว่าถ้าใครพลาดงานนี้ก็น่าจะเสียดายมากๆเลย
1: อืมเนาะเพราะฉะนั้นห้ามพลาดเด็ดขาดนะคะและเป็นอีกหนึ่งช่วงเวลาที่ทั้ง3คนและทีมงานด้วยนะคะของงูแบมจะจำไม่ลืมและแฟนๆก็จะประทับใจอย่างแน่นอนอันนี้คือกล้าการันตีเลยเพราะว่าเอาจริงแค่ Flex Talk แบบเนี้ยแต่เดี๋ยวไปคุยกันต่อนะในช่องทางออนไลน์ก็ยังสนุกมากๆเลยนะคะถือว่าเป็นน้ำจิ้มถ้วยเล็กๆที่เดี๋ยวเราไปต่อกันแบบจัดหนักเลยเนาะอ่ะทิ้งท้ายช่องทางในการจับจองบัตรในวันที่30พฤษภาคมนี้ก็คือ
4: I have ticket ค่ะ
1: โอเคนะคะเข้าไปจับจองกันให้ทันเพราะว่างานนี้จัดแค่วันเดียวคือ18กรกฎาคมจะเป็นช่วงเย็น
4: ๆ
1: ที่
4: Sphere Hall ชั้น5
1: เอานั้นบ้านเหรอ
4: บ้านหนู
1: โอเคแฟนๆพกเก้าอี้ไปเองได้ไหมไม่เอาเนาะไปยืนเอา
4: เราเดี๋ยวเรา
2: จริงๆมันนั่งได้ครับไอ้บัตรยืนเราเนี่ยแต่แค่จะโดนเหยียบเฉยๆ
3: จะโดนเหยียบโดนบัง
2: แต่ว่านั่งได้นั่งได
1: ้รอรอบรรยากาศมันจะดีมากเนาะรู้หรือยังว่าบรรยากาศจะเป็นยังไง
3: จริงๆก็จริงๆอย่างคอนที่เราจัดไป
2: ครั้งที่แล้วก็ยืนครับ
3: ก็ยืน
2: ใช่ใช่ครับ
1: ตามวัยตามวัยแฟนๆยังวัยรุ่นอยู่แต่วันนี้นั่งกันทุกคนเลยเออนะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปคุยกันต่อกับวงแบมผ่านช่องทางออนไลน์ของเราที่ Flex Connect นะคะอย่าลืมขอเพลงของพวกเขากันเข้ามาได้ผ่านทางแอปพลิเคชัน Flex Connect แล้วก็ไปเจอกันที่คอนเสิร์ตของพวกเขาด้วยกับครบรอบ5ปีปาหีพาร์ตี้คอนเสิร์ต
6: Flex Talk โดย Mama OK Matcha Curry มัทฉะกับแกงกะหรี่ความลงตัวเกินคาดมีที่แมคโครและโลตัสเท่านั้นSo out อย่างร้อนแรงสำหรับคอนเสิร์ตระดับวาระแห่งชาติ Mama Presents Club 30 Concert แล้วเตรียมไปสนุกด้วยกันเสาร์และอาทิตย์ที่27และ28มิถุนายน Impact Arena เมืองทองธานีสนับสนุนโดยบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปปลามาม่า Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิต Event Pop ดีน่านมถั่วเหลืองร่วมสนับสนุนโดย Flex 104.5 Media Addict Lido Connect Major Cineplex Line Melody สร้างสรรค์โดย Love is Showbiz 10 เพลงฮิต 45 นาทีที่ Flex 104.5 มีทุกเพลงฮิตที่คุณอยากฟัง

คลื่นเดียวจบครบทุกเพลงฮิต10 45 non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดย Bitchin Butter Coconut Biscuit Swinging Biscuit

0: Daily Talk Show ที่พร้อมเสิร์ฟทุกเรื่องราวของเหล่าศิลปินที่คุณชื่นชอบ
1: Yeah right
0: Stay tuned เลยที่ Flex 104.5
2: โดย Mama OK มัทฉะเคอรี่มัทฉะกับแกงกะหรี่ความลงตัวเกินคาดมีที่แมคโครและโลตัสเท่านั้น
3: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกมวลพลต่อ FM 104.5 MHz นำเสนอ

ม่ใช่คนที่ควรรักเลยเธอไม่ใช่คนที่ควรให้ใจไม่ใช่คนที่ควรคิดถึงและฝันใฝ่

ากจะทำให้ใครเสียใจไม่อยากจะทำให้ใครแยกทางทั้งที่คนที่คู่คู่เธอและเคียงข้างมันไม่ใช่คนอย่าง

น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด

ิงเกิลจากพี่เอจิรากรนะครับกับเพลงระหว่างเราสองคนนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็เป็นช่วงเวลาระหว่าง FJ ต้นกับชาว Flex 104.5 ของเราทุกคนแล้วนะฮะ2ทุ่มกว่าๆแบบนี้นะครับ FJ ต้นมารายงานตัวครับมาเปิดเพลงพร้อมๆมาอยู่เป็นเพื่อนกับชาว Flex 104.5 ของเราทุกคนเลยนะครับในค่ำคืนวันพฤหัสบดีที่28พฤษภาคมนะครับก่อนอื่นเลยนะฮะต้นก็อยากจะมาย้ำกับชาว Flex ทุกคนอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับใครที่เป็นสายกินนะครับห้ามพลาดเด็ดขาดเลยกับ Flex Delivery ของเรานะฮะเดือนนี้นะครับ Flex 104.5 จะขอส่งความกรุบกรอบอร่อยเคี้ยวเพลินจากโรงภาพยนตร์ SF Cinema นะครับกับคอร์นสติ๊กข้าวโพดแท่งอบกรอบที่มีส่วนผสมของเกล็ดข้าวโพด3รสชาติสุดเข้มข้นรสต้มยำรสโนริสาหร่ายและรสบาร์บีคิวนะครับและโปเตโกะมันฝรั่งแผ่นหยักพรีเมียม3รสชาติโปเตโกะซีซอสโปเตโกะบาร์บีคิวและโปเตโกะโนริซีวีดนะครับทั้งหมดนี้นะฮะเราจะส่งให้เลยนะครับกับ3กล่องใหญ่นะฮะมูลค่ารวมกว่า600บาทนะครับง่ายมากๆเลยนะครับแค่ดาวน์โหลดแอป Flex Connect นะครับลงทะเบียนกันเอาไว้นะครับแล้วก็รอลุ้นรับความฟินถึงที่กันได้เลยครับ

0: FJ ต้นจัดให้เลยตามคำขอนะครับซิงเกิลจาก Buzz Because of You I Shine นะครับกับเพลงดีใจที่ไม่มีเธอนะครับสำหรับใครที่กำลังพยายาม move on จากความรักครั้งที่ผ่านมาแต่ว่ายังทำไม่ได้สักทีหนึ่งนะครับต้นขอมอบเพลงนี้ให้เลยกับช่วง Flex Recommended ครับ
1: Flex Recommended Recommended Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสินโดย Smart Social Bank for All Lives จากธนาคารออมสิน
0: เผลอแป๊บเดียวก็ใกล้จะ3ทุ่มแล้วนะครับในชั่วโมงหน้าเรากลับมาลุยกันต่อได้เลยนะฮะ FJ ต้นก็ยังคงอยู่เป็นเพื่อนกับชาว Flex ทุกคนไปจนถึง5ทุ่มนะครับพร้อมกับ3เพลงนี้รอทุกคนอยู่ต้นชั่วโมงหน้าครับ

0: รอเลยนะฮะได้ฟังกันแน่นอนกับ3เพลงนี้ต้นชั่วโมงหน้านะครับสถานีดวงจันทร์จากวัชรวลีนะครับชั้นคนเก่าจากแอตลาสรวมถึงแอบรักได้สมบูรณ์แบบจากอิงค์รันธรฟีเจอริ่งกับเฟลโลด้วยนะครับเจอกันชั่วโมงหน้าฮะ
1: Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสินสนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตบิทชินบัตเตอร์โคโคนัทบิสกิตขนมปังอบกรอบหอมๆจะสวิงกิ้งท่าไหนก็อร่อย yes. จะอยู่บนอยู่ล่างอยู่กลางอยู่หน้าอยู่หลังจะซ้อนจะทับจะกัดจะเคี้ยวจะหมู่จะเดี่ยวจะจุ้มจะจิ้ม จะสวิงกิ้งกับอะไรก็ดีไปหมดจะแยมจะชีสจะกล้วยจะไข่ไอติมหมูหยองน้ำสลัดผักโขมช็อกโกแลตสตรอเบอรี่หรือจะกินเปล่าๆก็อร่อยสวิงกิ้งได้ทุกเมนูบิทชินบัตเตอร์โคโคนัทบิสกิต
2: Flex Flex recommended this week.
1: ไม่อยากให้เป็นฝัน ETC Feed Osius.

0: ติดตาม playlist ที่ Flex Recommend ได้ทุกสัปดาห์ที่ Flex 104.5
1: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์ 02-035-1711 หรืออีเมล info@flexstation.net
0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนพอต่อ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยแบมปี5ปาหีปาร์ตี้คอนเสิร์ตเตรียมมาสดับรับชมรับฟัง3ดาวเด่นประจำปีด้วยโชว์สุดยิ่งใหญ่ไม่รู้ลืมเตรียมกดบัตร30พฤษภานี้ที่ I Have Ticket
2: 10:45 Non-stop Musicสิบเพลงฮิต45นาที
0: โดยบิทชินบัตเตอร์

จัดให้ฟังกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับซิงเกิลจากแว่นใหญ่ฟีเจอร์กับ C9 นะครับกับเพลงดาวตกนะฮะต้นเปิดให้ทุกคนได้ฟังกันส่งท้ายกันไปนะครับกับช่วง1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต40

0: 5นาทีที่ Flex 104.5 ครับกลับมาฟังเพลงพอๆกับ FJ ต้นกันต่อในชั่วโมงที่2แล้วนะครับสำหรับในชั่วโมงนี้นะครับต้นก็จะมาเตือนชาว Flex ทุกคนเลยนะฮะสำหรับใครที่ชอบถ่ายรูปแล้วชู2นิ้วนะครับบอกเลยว่าเป็นท่าที่ FJ ต้นเนี่ยใช้ประจำเลยนะครับล่าสุดนะฮะเขาก็มีการประกาศเตือนออกมาแล้วนะครับว่าการที่เราชู2นิ้วเนี่ยมันมีความเสี่ยงในการที่จะโดนแฮ็กลายนิ้วมือแบบไม่รู้ตัวนะครับโดยสำนักข่าวความปลอดภัยไซเบอร์นะครับเขามีการรายงานความคืบหน้าเกี่ยวกับเทคโนโลยี AI ปรับแต่งภาพนะฮะที่ปัจจุบันเนี่ยเขาสามารถเพิ่มความละเอียดของภาพถ่ายธรรมดาจนสามารถดึงข้อมูลลายนิ้วมือของบุคคลในภาพออกมาใช้งานได้แล้วนะฮะตามรายงานนะครับเขาบอกเลยว่าการที่เราเนี่ยถ่ายภาพโดยที่เราหันปลายนิ้วเข้าหากล้องในระยะ 1.5 เมตรนะครับ AI เนี่ยจะสามารถดึงรายละเอียดลายเส้นนิ้วมือออกมาได้อย่างชัดเจนเลยนะฮะและถึงแม้ว่าเราจะขยับไปอยู่ในระยะที่ 1.5 ถึง 3 เมตรนะครับก็ยังคงมีโอกาสที่ข้อมูลบางส่วนเนี่ยจะถูกอ่านค่าได้เช่นเดียวกันนะครับก็ต้องบอกเลยว่าน่ากลัวมากๆเลยนะครับหลังจากนี้นะฮะถ้าใครที่จะถ่ายรูปเนี่ยก็หลีกเลี่ยงการชู2นิ้วแล้วกันนะครับและต้องขอขอบคุณด้วยนะครับกับบิสชินบัตเตอร์โคคอนัทบิสกิตสวิงกิ้งบิสกิตคู่ขากับอะไรก็อร่อย10:45 non-stop music 10 เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดย Bitchin Butter Coconut Biscuit Swinging Biscuit คู่ขากับอะไรก็อร่อยSo out อย่างร้อนแรงสำหรับคอนเสิร์ตระดับวาระแห่งชาติ Mama Presents Club 30 Concertแล้วเตรียมไปสนุกด้วยกันเสาร์และอาทิตย์ที่27และ28มิถุนายน Impact Arena เมืองทองธานีสนับสนุนโดยบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปตรามาม่า Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิต Event Pop ดีน่านมถั่วเหลืองร่วมสนับสนุนโดย Flex 104.5 Media Addict Lido Connect Major Cineplex Line Melody สร้างสรรค์โดย Love Is Showbiz
1: พวกเราไลค์แค้นขอเป็นตัวแทนเจนใหม่
2: ประกาศคำแถลงกินให้จริงใจเหมียวทั้งเมือง
1: โทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่อร่อยชัดทุกคำทำจากทูน่าเนื้อขาว
3: ชัดทุกคำว่าดีต่อไตไม่เติมเกลือ
1: ชัดทุกคำว่าเสริมพรีไบโอติกช่วยปรับสมดุลลำไส้

0: สำหรับใครนะครับที่ไม่สมหวังในความรักสักทีหนึ่งนะครับต้นขอแนะนำเพลงนี้ให้เลยนะฮะซิงเกิลจากเพลกาวนะครับกับเพลงที่มีชื่อว่า18มนุษย์ทองคำนะครับก็เป็นเพลงที่จะทำให้ทุกคนเนี่ยฝึกความอดทนฝึกความแข็งแกร่งนะครับเพื่อรับมือกับศาสตร์ที่ขึ้นชื่อว่าโหดที่สุดอย่างเรื่องของความรักนั่นเองครับ FJ ต้นเปิดให้แล้วนะฮะกับช่วง Flex Recommended ครับ
1: Flex
0: เข้าสู่ท้ายชั่วโมงที่2ของ FJ ต้นแล้วนะครับสำหรับในชั่วโมงหน้ากลับมาฟังเพลงเพราะๆกับต้นกันต่อได้เลยนะฮะมี3เพลงนี้รออยู่ครับ

0: รอฟังกันได้เลยนะครับ Sky and Sea จาก Earth พัทรวีนะฮะก่อนหน้านั้นก็คือกุหลาบจาก F Hero ฟีเจอร์กับก้านตองทุ่งเงินและสลันรวมถึงเอาใจนนแฟมกันหน่อยนะครับซิงเกิลจากนนทนนฟีเจอร์กับโยบอย TJ กับเพลงกลัวลืมนะครับทุกคนก็อย่าเพิ่งลืม FJ ต้นนะฮะกลับมาเจอกันชั่วโมงหน้าครับ
1: Flex Flex Next Hour 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 มีทุกเพลงฮิตที่คุณอยากฟัง

0: ลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5
1: โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำโดเน่ชีสบอลชีสอบเข้มเต็มรสทุกคำและโดเน่คาราเมลบอลกรอบเต็มคำฉ่ำคาราเมลโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
2: ป๊อปคอร์นป๊อปป๊อปคอร์นเอ๊ะ

0: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020-035-1711 หรืออีเมล info@flexstation.net
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนปต FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยแบมปี5ปาหีปาร์ตี้คอนเสิร์ตเตรียมมาสดับรับชมรับฟัง3ดาวเด่นประจำปีด้วยโชว์สุดยิ่งใหญ่ไม่รู้ลืมเตรียมกดบัตร30พฤษภานี้ที่ I Have Ticket
2: 10:45 Non-stop Music 10 Play Hit
3: 45 นาที
0: โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำโดเน่ชีสบอลและโดเน่คาราเมลบอลโดยบริษัทอาหารยอดคุณ

0: ต้นขอเอาใจแฟนๆของพี่พีกริดกันหน่อยดีกว่านะครับเปิดให้ฟังกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะกับขอโทษละกันนะฮะส่งท้ายกันไปเลยนะครับกับช่วง1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 ด้วยนะครับจัดให้ทุกคนได้ฟังกันกับ10เพลงเพราะต่อเนื่องตั้งแต่ต้นชั่วโมงแบบไม่มีโฆษณามาขั้นนะครับและสำหรับในชั่วโมงนี้นะครับต้นจะมาพูดถึงเรื่องของสภาพอากาศกันสักนิดนึงดีกว่านะครับเพราะว่าล่าสุดนะครับทางกรมอุตุก็ออกมาประกาศเตือนแล้วนะครับว่าในช่วงวันนี้นะครับไปจนถึงวันที่1มิถุนายนนะครับประเทศไทยของเรานะครับก็จะมีฝนเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็จะมีฝนตกหนักในหลายๆพื้นที่เลยนะครับก็สำหรับใครที่มีความจำเป็นต้องเดินทางไปไหนมาไหนในช่วงนี้นะครับฝนตกเนี่ยต้นบอกได้คำเดียวเลยว่ารถติดแน่นอนนะครับก็เผื่อเวลาการเดินทางเอาไว้ด้วยนะฮะแล้วก็อย่าลืมนะครับพกร่มพกเสื้อกันฝนติดตัวกันเอาไว้นะครับและสำคัญที่สุดเลยก็คือดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับทุกคนและต้องขอขอบคุณด้วยนะครับกับโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำโดเน่ชีสบอลชีสอบเข้มเต็มรสทุกคำและโดเน่คาราเมลบอลกรอบเต็มคำฉ่ำคาราเมลโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
1: 10:45 non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำโดเน่ชีสบอลชีสอบเข้มเต็มรสทุกคำและโดเน่คาราเมลบอลกรอบเต็มคำฉ่ำคาราเมลโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
2: สิ้นสุดการรอคอยครั้งแรกที่สาวๆทั้ง9คนจะมายืนบนเวทีเดียวกันใน2026 IOI Concert Tour Loop in Bangkok เตรียมตัวมาสร้างความทรงจำที่สวยงามที่สุดไปด้วยกัน6มิถุนาไอเดียไลฟ์ Bravo BKK บัตรราคาเริ่มต้น 2,900 บาทเปิดจำหน่ายบัตรแล้วที่ imethai.com สร้างสรรค์โดย iMe Thailand

0: ส่งท้ายชั่วโมงสุดท้ายของ FJ ต้นในค่ำคืนนี้นะครับไปด้วยซิงเกิลจาก3สาว Pixie นะครับกับเพลง Shake นั่นเองฮะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเพลงที่กำลังมาแรงมากๆแบบฉุดไม่อยู่เลยนะครับตอนนี้ยอดวิวของ MV เพลงนี้เนี่ยเกือบ4ล้านวิวแล้วนะครับโอ้โหต้องบอกเลยว่าใครยังไม่เคยดูนะครับถือว่าพลาดมากนะฮะลองไปหาดูกันได้นะครับแต่ว่าตอนนี้ FJ ต้นขอเปิดให้ทุกคนได้ฟังกันก่อนเลยกับช่วง Flex Recommended ครับ
1: Flex Flex Recommended Recommended Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสินโดย Smart Social Bank for All Lives จากธนาคารออมสิน
0: สำหรับตอนนี้ก็หมดเวลาของ FJ ต้นในค่ำคืนนี้แล้วนะครับ4ทุ่มกับอีก57นาทีนะฮะสำหรับในชั่วโมงหน้านะครับเหมือนเดิมเลยต้นมี3เพลงเพราะๆทิ้งท้ายเอาไว้ให้ทุกคนได้ฟังกันต่อครับ

0: รอฟังกันได้เลยนะครับพราวจาก Fellow นะครับแค่ไม่ต้องรักใครจาก Full Step รวมถึงไม่ได้ลืมแค่ไม่ได้เจอจากกันชาลีนะครับแล้ววันนี้ต้องไปก่อนแล้วนะครับหมดเวลาแล้วนะฮะขอบคุณทุกคนมากๆเลยที่อยู่เป็นเพื่อนต้นตลอด3ชั่วโมงเต็มๆในค่ำคืนนี้นะฮะวันนี้ไปก่อนครับทุกคนฝันดีครับบ๊ายบาย
1: Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสินสนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
2: ใครเพื่อนแกฉันไม่รู้รู้แค่ว่าถ้าใครอยากปล่อยจอยก็มามันส์ไปด้วยกันในแบม B5 ปาหีปาร์ตี้คอนเสิร์ตคอนเสิร์ตทีมงานวัดที่จัดเต็มให้สมกับ5ปีวงแบม18กรกฎาคมนี้ณสเฟียฮอลล์ชั้น5ศูนย์การค้าเอ็มสเฟียกดบัตรพร้อมกัน30พฤษภาคมนี้10โมงตรงทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน iHave Ticket สนับสนุนโดย iHave Ticket ซันสุ M District Flex Rise 4.5
1: ห้ามพลาดกับรายการ Flex Talk Variety Talk Show ที่พร้อมเสิร์ฟทุกเรื่องราวของเหล่าศิลปินที่คุณชื่นชอบ
3: Yeah right
1: Stay tuned เลยที่ Flex 104.5
4: โดย Mama OK มัทฉะเคอรี่มัทฉะกับแกงกะหรี่ความลงตัวเกินคาดมีที่แมคโครและโลตัสเท่านั้นสนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020-035-1711หรืออีเมล info@flexstation.net น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์

0: ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดย The Titans Concert ที่สุดของคอนเสิร์ตใหญ่แห่งปีของ4ศิลปินตัวท็อปแบมแบมเจฟซาเตอร์พีพีกริตและไทม์ไทย20และ21มิถุนาศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์จองบัตรได้แล้วที่ Event Pop
1: 10 10 45 Non-stop music 10 playing hit 45 นาที

0: 10:45 non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5
1: พวกเราไลแคนขอเป็นตัวแทนเจนใหม
2: ่ประกาศคำแถลงกินให้จริงใจเหมียวทั้งเมือง
3: โทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่อร่อยชัดทุกคำทำจากทูน่าเนื้อขาว
4: ชัดทุกคำว่าดีต่อไตไม่เติมเกลือ
5: ชัดทุกคำว่าเสริมพรีไบโอติกส์ช่วยปรับสมดุลลำไส
6: ้เลือกอาหารแมวต้องโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ
7: ไม่ว่าคนสำคัญของคุณจะอยู่ไกลแค่ไหนความคิดถึงส่งด่วนถึงกันได้ไปรษณีย์ไทยพร้อมส่งต่อทุกความรู้สึกดีๆไปทุกมุมโลกด้วย EMS World ส่งด่วนทั่วโลกพิเศษลูกค้าโพสต์ Family ส่งด่วน EMS World 2ชิ้นขึ้นไปลดทันที 20% ตามเงื่อนไขที่กำหนดวันนี้ถึง31พฤษภาคมนี้ที่ไปรษณีย์ทั่วประเทศ
8: ใครเพื่อนแกฉันไม่รู้รู้แค่ว่าถ้าใครอยากปล่อยจอยก็มามันส์ไปด้วยกันในแบม V5 ปาหีปาร์ตี้คอนเสิร์ตคอนเสิร์ตทีมงานวัดที่จัดเต็มให้สมกับ5ปีวงแบม18กรกฎาคมนี้ณสเฟียร์ฮอลล์ชั้น5ศูนย์การค้าเอ็มสเฟียร์กดบัตรพร้อมกัน30พฤษภาคมนี้10โมงตรงทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน I Have Ticket สนับสนุนโดย I Have Ticket ซันสุ M District Flex 104.5

0: ที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thaiเราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยจะเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: โซอัลอย่างร้อนแรงสำหรับคอนเสิร์ตระดับวาระแห่งชาติ Mama Presents Club 30 Concertแล้วเตรียมไปสนุกด้วยกันเสาร์และอาทิตย์ที่27และ28มิถุนายน Impact Arena เมืองทองธานีสนับสนุนโดยบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปปลามาม่า Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิต Event Pop ดีน่านมถั่วเหลืองร่วมสนับสนุนโดย Flex 104.5 Media Addict Lido Connect Major Cineplex Line Melody สร้างสรรค์โดย Love is Showbiz
2: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
3: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
2: โดยแบมปี5ปาหีปาร์ตี้คอนเสิร์ตเตรียมมาสดับรับชมรับฟัง3ดาวเด่นประจำปีด้วยโชว์สุดยิ่งใหญ่ไม่รู้ลืมเตรียมกดบัตร30พฤษภาคมนี้ที่ I Have Ticket

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยแบมปี5ปาหีปาร์ตี้คอนเสิร์ตเตรียมมาสดับรับชมรับฟัง3ดาวเด่นประจำปีด้วยโชว์สุดยิ่งใหญ่ไม่รู้ลืมเตรียมกดบัตร30พฤษภานี้ที่ I Have Ticket
2: 10 10 45 Non-stop music 10 เพลงฮิต45นาที

0: Indie Talk Show ที่พร้อมเสิร์ฟทุกเรื่องราวของเหล่าศิลปินที่คุณชื่นชอบ
1: Yeah right
0: Stay tuned เลยที่ Flex 104.5
2: โดย Mama OK มัทฉะเคอรี่มัทฉะกับแกงกะหรี่ความลงตัวเกินคาดมีที่แมคโครและโลตัสเท่านั้นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
0: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
2: โดยแบมปี5ปาหีปาร์ตี้คอนเสิร์ตเตรียมมาสดับรับชมรับฟัง3ดาวเด่นประจำปีด้วยโชว์สุดยิ่งใหญ่ไม่รู้ลืมเตรียมกดบัตร30พฤษภานี้ที่ I Have Ticket
0: 10:45 Non-stop Music 10เพลงฮิต45นาที

0: 10:45
1: 10:45 non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยแบมปี5ปาหีปาร์ตี้คอนเสิร์ตเตรียมมาสดับรับชมรับฟัง3ดาวเด่นประจำปีด้วยโชว์สุดยิ่งใหญ่ไม่รู้ลืมเตรียมกดบัตร30พฤษภานี้ที่ I Have Ticket
2: 10:45 Non-stop music

0: ที่สุดเลยเว้ยแก
1: 10:45 10:45 non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยแบมปี5ปาหีปาร์ตี้คอนเสิร์ตเตรียมมาสดับรับชมรับฟัง3ดาวเด่นประจำปีด้วยโชว์สุดยิ่งใหญ่ไม่รู้ลืมเตรียมกดบัตร30พฤษภานี้ที่ I Have Ticket
2: 10 10 45 Non-stop music 10 เพลงฮิต45นาที

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยแบมปี5ปาหีปาร์ตี้คอนเสิร์ตเตรียมมาสดับรับชมรับฟัง3ดาวเด่นประจำปีด้วยโชว์สุดยิ่งใหญ่ไม่รู้ลืมเตรียมกดบัตร30พฤษภานี้ที่ I Have Ticket
2: 10:45 Non-stop Music 10เพลงฮิต45นาที

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกมณฑลทหาร FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ Trend 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยแบมปี5ปาหีปาร์ตี้คอนเสิร์ตเตรียมมาสดับรับชมรับฟัง3ดาวเด่นประจำปีด้วยโชว์สุดยิ่งใหญ่ไม่รู้ลืมเตรียมกดบัตร30พฤษภานี้ที่ I Have Ticket
2: 10:45 non-stop music.

0: คำแถลงกินให้จิ้นใจเหมียวทั้งเมือง
1: โทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่อร่อยชัดทุกคำทำจากทูน่าเนื้อขาว
2: ชัดทุกคำว่าดีต่อไตไม่เติมเกลือ
3: ชัดทุกคำว่าเสริมพรีไบโอติกช่วยปรับสมดุลลำไส้

0: 10:45 non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5
1: พวกเราไลแคนขอเป็นตัวแทนเจนใหม่

0: บิชชินบัตเตอร์โคโคนัทบิสกิตขนมปังอบกรอบหอมๆจะสวิงกิ้งท่าไหนก็อร่อยจะอยู่บนอยู่ล่างอยู่กลางอยู่หน้าอยู่หลังจะซ้อนจะทับจะกัดจะเคี้ยวจะหมู่จะเดี่ยวจะจุ้มจะจิ้
1: ม
0: จะสวิงกิ้งกับอะไรก็ดีไปหมดจะแยมจะชีสจะกล้วยจะไข่ไอติมหมูหยองน้ำสลัดผักโขมช็อกโกแลตสตรอเบอรี่หรือจะกินเปล่าๆก็อร่อยสวิงกิ้งได้ทุกเมนูบิชชินบัตเตอร์โคโคนัทบิสกิต

Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสินโดย Smart Social Bank for All Lives จากธนาคารออมสิน

ไม่ว่าคนสำคัญของคุณจะอยู่ไกลแค่ไหนความคิดถึงส่งด่วนถึงกันได้ปรายศนีย์ไทยพร้อมส่งต่อทุกความรู้สึกดีๆไปทุกมุมโลกด้วย EMS World ส่งด่วนทั่วโลกพิเศษลูกค้าโพสต์ Family ส่งด่วน EMS World 2ชิ้นขึ้นไปลดทันที 20% ตามเงื่อนไขที่กำหนดวันนี้ถึง31พฤษภาคมนี้ที่ไปรษณีย์ทั่วประเทศ

0: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020-035-1711หรืออีเมล info@flexstation.net
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนพอต่อ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ Flex 104.5